0: คุณเทสซือยะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวจะลองดูนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
1: ใช่อะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
0: ทำย
1: ัง
0: ไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: คุณพัตตี้เจอที่ไหนหรอถามได้ไหมอ่ะ
1: ถามได้แฟนแต่ละคน
0: แต่ละคนอันตราย
1: แต่ละคน
0: สกีเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
1: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานานเป็นเพื่อนที่คบ
0: ค่ะ
1: นะคนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
0: ว้าว
1: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
0: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน แต่ไม่แต่คบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
0: แม่ความรัก
1: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้ม1ขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
0: โอ้ว้าว
1: นะคะ
0: นะอาจเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ baac mobile หรือว่า add line official account ก็ได้นะคะBAAC Family ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่าร
1: ับรอง
0: ได้เลยว่าอาหารอร่
1: อ
0: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได
3: ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต ้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ก็เป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวนี่ก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะดังคุยกับท่านท่านบอกวันไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
0: ก็จะเป็นปักกิ่งสแลชไทเปอย่างนี้แหละคะอาจารย
3: ์ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานร้านนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันก็บอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณนี้
0: คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้ว
1: ชอบ
0: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่สองของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั่นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูสิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั่นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
0: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
3: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ย Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่าท็อป10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดนึงอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
0: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
3: แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
1: แพตใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
0: เห็นไหม
3: โอเค
1: เพราะว่ารู้สึกว่า
0: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่
1: เหมือน
0: ชอบให้ฟังเฉยๆ
3: แต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกัน
0: ใช่
3: แต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้งสองท่านรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับถือว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อังกฤษคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะ ต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนาAI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่1นายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่2ต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่3ต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณพินอันคุณนันยพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกหรือรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณอภัทรนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผม มีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับ รับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identity ระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญาพันธ์ของเราได้กรอกแล้วกรอกอีกนะครับ3นาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันนึงเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal state เป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100%นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมี Chief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
0: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: วลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปดิสคัสไปถกกับ AI มาเขาให้เป็นฟอร์มูล่า1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
3: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงรวนอาการหนักกว่าเราทั้งแชโบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานดีคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณอิศรีคุณอะไรพัชจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
0: ก่อนจะถ่ายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
1: ต่ำมากเลยไม่กล้าถ่ายแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
0: งบ R&D เหรอคะอาจารย
3: ์ครับ
1: จริง
3: ๆเราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
1: ทุ่มงบต่ำมาก
0: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
1: หรือไม่ถึง10คะหรือว่า
3: 0.35% ครับ
1: โอ้
3: 0.3 เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุนอันดีซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานดีเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอาเอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย71เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานดีนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานค็อกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่1เรื่องที่2นี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะ ะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชร์โบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นนอมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสัมภาระประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบกันเยอะนะครับก็บอกบีบละเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี้บุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิศรีคุณนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิศรีค
0: ุ
3: ณธัญพัฒน์ครับ
0: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
1: หว
0: ัง และเป็นบวก
3: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3มั้ยคะเนี่ย
3: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
0: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะ
1: อาจารย์ค่ะ
3: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิด้าโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
1: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภา เห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมาธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
0: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพรก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรณ์เตือนชัตดาวน์ซ้ำมากันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วันนะครับว่าการรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาตรวจสอบใหม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยและมีการตรวจพบการทุจริตแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างความกระจ่างนายสุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับ ส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
0: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะ

0: าร6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านปงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคลองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นาทีของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5ล้าน2แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์

0: เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้หนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เร่งนำพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพ.ร.บ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีการมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
0: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้1ตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
1: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
0: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี3เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดย

0: ก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง7โมงเช้านี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น8นาฬิกานี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและศรีหศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่อ

0: อนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออ.อนุทินชาญวีรกูลและส.ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเพียงมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคน
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซ

0: อีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
13: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M-Cut Hello One One

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเจอกันวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์6กรกฎาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะปังปอนมารายงานตัว8โมงอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลาบ่าย2โมงค่ะหลายวันที่ผ่านมาหลายคนบอกนะคะว่าฝนตกหนักฝนตกเยอะมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ต้นไม้ใหญ่หักโค่นกันด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันไปนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันค่ะที่จะมีเรื่องของพายุกันเกิดขึ้นด้วยหลายคนอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงไหนวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะส่งเพลงเพราะๆให้กำลังใจกันแล้วก็หลังไมค์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0394714444หรือจะอินบ็อกซ์มาเพิ่มเติมเพลงเพราะกันในช่วงนี้ได้เลยนะคะที่เพจอสมทจันทบุรีเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะกันก่อนแล้วมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
0: M-Cut Hello One One

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อย่างที่เกริ่นกันไปนะคุณผู้ฟังว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ของจันทบุรีได้รับผลกระทบค่ะดังนั้นแล้วต้องแจ้งเตือนกันวันนี้อีก1วันในการเฝ้าระมัดระวังด้วยนะคะใครที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ริมคลองหรือว่าจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะที่เป็นบริเวณที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานที่เขาหนีมาหลบภัยอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะระวังเด็กๆที่อาจจะหนีเที่ยวไปเล่นน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักๆแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่คุณผู้ฟังได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือกันได้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้บ้านทุกท่านได้เลยนะคะแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะติดต่อไปที่ปภ.ก็ได้ค่ะโดยเขามีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่ของจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมสักค่ะส่งผลทำให้หลายพื้นที่หลายอำเภอของจันทบุรีได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังต่อเนื่องทั้งวันของวันนี้ตลอดจนคืนนี้ด้วยนะคะ6กรกฎาคม2569ท่านไหนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อไปที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเบอร์นี้จดไว้ก่อนได้เลยนะคุณผู้ฟัง039-389-538ค่ะหรือจะโทรไปที่1784ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในตอนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะส่วนใครอยู่ในพื้นที่ไหนอัปเดตสถานการณ์เข้ามาได้เลยค่ะ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือ

0: สูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
7: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร้ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอไลที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมัน

0: กันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: M-Court New Jan.

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนก็มีความเครียดนะคะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกตลอดแบบนี้อาจจะมีความเครียดได้นะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยก็เครียดว่าจะเดินทางมาทำงานแบบไหนอย่างไรนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเครียดเรื่องของว่าน้ำท่วมไปแล้วจะดูแลรักษาบ้านอย่างไรรวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะมีความเครียดแบบนี้ลองหาสารอาหารต่างๆมาบำรุงร่างกายกันด้วยนะคุณผู้ฟังอยากเห็นทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้หลายคนอาจจะเครียดจากปัญหาต่างๆนะคะมาหาของกินอร่อยๆเสริมสร้างวิตามินแล้วก็แก้เครียดกันหน่อยก็แล้วกันค่ะไม่ว่าคุณจะเครียดด้วยเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะมีผลงานการวิจัยหลายชิ้นมากๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงที่ไทยด้วยค่ะที่บ่งบอกว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยลองทานกล้วยดูในตอนเช้านะคะจะเป็นกล้วยชนิดไหนก็ได้หมดเลยคุณผู้ฟังหรือจะเป็นผักใบเขียวเป็นการดื่มนมในตอนเช้าการทานเนื้อปลาการทานถั่วการทานกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆนะคะรวมไปจนถึงกลุ่มของผลไม้รสเปรี้ยวก็จะช่วยทำให้ความเครียดที่มีอยู่ค่อยๆหายไปค่ะหรือว่าใครที่เครียดมากๆนะคะอาจจะเลือกทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ค่ะอันนี้จะช่วยทำให้ความเครียดค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าเลือกทานดาร์กช็อกโกแลตที่ในปริมาณพอเหมาะพอควรก็จะช่วยทำให้ความเครียดค่อยๆดีขึ้นได้หลายผลงานการวิจัยที่บ่งบอกนะคะว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยสามารถช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีกระตุ้นสมองแล้วก็ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ด้วยล่ะค่ะ

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

อยู่กันในช่วงนี้นะคะมีผักผลไม้มีอาหารต่างๆที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เอามาเล่าให้ได้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับปังปอนเช่นเคยค่ะถ้าจะพูดถึงอาหารในช่วงที่ฝนตกแบบนี้หลายคนนะคะคงจะชื่นชอบเรื่องของแกงส้มค่ะบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าส่วนผสมในเครื่องแกงที่มีสมุนไพรต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งหอมแดงกระชายกระเทียมในน้ำแกงก็เลยมีวิตามินซีที่สามารถป้องกันหวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นอกจากนี้ใส่ผักต่างๆไปแล้วก็บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะไม่ชอบความเปรี้ยวนะคะก็ลองเปลี่ยนมาเป็นต้มข่าไก่ได้เลยค่ะเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับต้มยำเนี่ยแหละใช้เครื่องปรุงคล้ายๆกันเลยนะคะแค่เพิ่มกระทิเข้าไปก็ทำง่ายๆแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูคู่ใจที่ช่วยป้องกันอาการหวัดได้ดีมากๆเลยค่ะหรือคุณจะเลือกทานเป็นแกงป่าก็ดีมากๆเลยโดยเฉพาะที่จันทบุรีเรามีสมุนไพรที่นำมาทำแกงป่าได้เยอะมากๆเลยนะคะหลากหลายเนื้อสัตว์ที่คุณสามารถนำมาใส่ในแกงป่ารับรองว่าช่วยทำให้หายจากหวัดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญป้องกันเรื่องของโรคหวัดที่มาในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบโอนงบปี69ต่อที่ประชุมสวพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพาร์คเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยีไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีแล้วถ้าจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวทะเลหลายคนชื่นชอบตามหาของอร่อยกันนะคุณผู้ฟังถ้าพาเดินทางไปที่นี่หลายคนก็ต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะริมน้ำจันทบุรีจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งขึ้นชื่อแล้วก็เปิดมานานมากๆแล้วนะคะสำหรับร้านต้มยำเส้นริมน้ำจันทบุรีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำชื่อดังตั้งอยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบุรีที่นี่เขาโดดเด่นด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นรสชาติเนี่ยจัดจ้านถึงใจเครื่องซีฟู้ดสดๆนะส่งตรงจากท้องถิ่นของเราเนี่ยแหละใครไปที่นี่ต้องลองเลยกับเส้นจันต้มยำก้างไข่มะตูมค่ะเส้นจันเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจันทบุรีมีท็อปปิ้งเป็นก้างตัวโตๆมีไข่ต้มยำมะตูมอีกด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำข้นต้องที่นี่เลยค่ะเครื่องแน่นจัดเต็มทั้งปลากระพงสดๆกุ้งหมึกหรือจะเป็นหมูสับแบบก้อนใครเป็นสายข้าวนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยข้าวราดไข่ข้นต้มยำทะเลข้าวจานใหญ่ๆเครื่องแน่นๆแบบนี้รสชาติเข้มข้นสะใจเมนูทานเล่นก็มีให้คุณเลือกทานกันด้วยค่ะจะเป็นลวกจิ้มซีฟู้ดหรือจะเป็นเกี๊ยวปลาแซ่บๆน้ำจิ้มที่นี่รสเด็ดสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครมองหาร้านอร่อยๆริมทางด้านของแม่น้ำจันทบุรีก็แวะไปที่นี่แหละคุณผู้ฟังชุมชนริมน้ำจันทบุรีนะคะกับร้านต้มยำเส้นริมน้ำจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: พาทุกท่านเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปตามหาดารากันหน่อยก็แล้วกันนะคะทำเอาแฟนๆอมยิ้มไปตามๆกันเลยค่ะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นของน้องแอมลูกสาวคนสวยของตลกตัวพ่ออย่างยาวลูกหยีที่นอกจากจะสวยแล้วก็ออร่าจับแบบนี้ก็ยังมีความสามารถนะคะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินให้กับสายการบินชื่อดังอีกด้วยค่ะล่าสุดน้องแอมก็ได้มีการเผยโมเมนต์สุดน่ารักนะคะขณะที่เธอเองกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนามบินค่ะมีคุณพ่อยาวลูกหยีนี่แหละแวะไปหาลูกสาวสุดสวยนะคะไปในลุคสวมสูทสุดเนี๊ยบเลยงานนี้ลูกสาวคนเก่งไม่พลาดค่ะแชร์ภาพคู่กับคุณพ่อลงโซเชียลมีเดียอวดความน่ารักแล้วก็มีแคปชั่นแบบนี้แซวคุณพ่อฮ่าๆตามสไตล์ครอบครัวสายตลกแบบนี้นะคะว่าเสื้อที่เพิ่งซื้อให้ใส่เลยไม่ต้องซักถ้ามันจะซักไปแล้วกลายเป็นเสื้อเก่าแน่นอนนะคะหลังจากโพสต์นี้แชร์ออกไปก็มีแฟนๆแล้วก็คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะอย่างผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่อย่างพี่ปุ้ยพี่มนวันนะคะเข้ามาชื่นชมว่าคุณพ่อมีลูกสาวที่น่ารักมากๆเลยค่ะในขณะเดียวกันคอมเมนต์จากหนุ่มๆเนี่ยถล่มทลายไม่แพ้กันค่ะต่างพากันเข้ามาส่งอีโมจิรูปหัวใจรัวๆแล้วบอกว่าอยากจะเป็นลูกเขยของคุณพ่อคนนี้จังเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพความน่ารักไปหาชมกันได้เลยนะคะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Cot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพลคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเคาะแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษฐ์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบก็ได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบก็ได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวริศิษฐ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

นะคะเพลงนี้ผลงานเพลงของอีริก คลาปตันที่แต่งขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขาต้องสูญเสียลูกชายวัย4ขวบไปนั่นเองนะคะเราเริ่มต้นรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีกันด้วยเพลงนี้ค่ะอาจจะเป็นเพลงที่เศร้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะเข้ากับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนในวันนี้ค่ะ Tears in Heaven นะคะเนื้อหาของเพลงนั้นเป็นการพูดถึงเรื่องราวของการจากลาของตัวอีริก คลาปตันกับลูกชายของเขานั่นเองค่ะแล้วก็พูดถึงความหวังที่จะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการนี้ค่ะกับเพลงแรกด้วยนะคะที่เปิดไปในช่วงเข้ารายการก็คือ Way Back Into Love เสียงร้องของ Hugh Grant

0: มีค่ะวันนี้ดีเจอ้อมไพรรวีมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของ Soft Music Time ช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลกันนะคะ1ชั่วโมงตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงเจอกันได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันช่วงก่อนเที่ยงแบบนี้ด้วยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี
0: วันนี้ที่ไหนฝนตกหนักกันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีพื้นที่ไหนที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมขังกันบ้างหรือเปล่ายังไงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อาจจะต้องเจอกับผลกระทบจากพายุไมซักที่ทำให้มีฝนตกเยอะอยู่ในบ้านเราในช่วงนี้นะคะยังไงก็ระมัดระวังดูแลทรัพย์สินดูแลบ้านเรือนแล้วก็รวมถึงดูแลสุขภาพของตัวคุณเองกันด้วยค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ถึงลมเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศในช่วงระยะนี้นะคะถึงแม้ว่าพายุไมซักพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยจะอ่อนกำลังลงแล้วนะคะแต่ว่าจากรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะคะบอกว่าวันนี้พื้นที่จันทบุรีจะยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เนี่ยคาดว่าจะประมาณร้อยละ60ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะคะถึงจะค่อนข้างลดลงไปเหลือสักร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ยังมีฝนค่อนข้างมากอยู่นะคะอย่างที่เน้นย้ำกันเสมอว่าเวลาที่ฝนตกหนักมีพายุลมแรงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลความเรียบร้อยของรอบๆ บ้านด้วยนะคะอย่าให้มีอะไรปลิวหรือว่าหลุดเสียหายไปได้ง่ายยังไงช่วงนี้ตรวจสอบรอบๆ บ้านกันด้วยสักนิดหนึ่งเวลาขับรถไปไหนก็เพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกหนักๆ กันด้วยนะคะก็ส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านบทเพลงในช่วงเวลาของ Soft Music Time กับ DJ อ้อมในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: ใครที่มีปัญหาปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกก็ไม่ออกนะคะผลไม่ติดอีกด้วยนะคะเจอปัญหาแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินที่เสียแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรเอาไปฉีดพ่นลงดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรไปได้เลยด่วนๆค่ะที่เบอร์021143990 021143990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: ั่วโมงท้ายของรายการเดี๋ยวฝากเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าดีเจจะหนีคุณผู้ฟังไปเที่ยวแล้วค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะมีภารกิจแทรกซ้อนเข้ามาเร่งด่วนนิดหนึ่งก็เลยต้องแวะไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่ะในช่วง 11 โมงจนถึงเที่ยงกลับมาฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังใหม่นะคะกับรายการ Soft Music Time ค่ะวันนี้ดีเจอ้อมหนีไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: รู้การตรวจคะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยถึงข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุด
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด ต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมขบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีนะคะแจงเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกวดราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ การรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กลองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอร์ลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาสิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซอลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลันด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1-0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2-0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1-2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3-1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2-3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลัง พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองชายฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบชายฝั่งจังหวัดฝั่งนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก่ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจากโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก่ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85%นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนโพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิ ฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แต่ระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: 12:30 นเป็นต้นไปนะครับจนถึง 13:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์กับผมจันยวัฒน์พลพินิจครับ และก็น้องปองปอนสจิรัตที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันและก็วันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคม2569นะครับน้องปองปอนวันนี้ยังติดภารกิจคุณหมอนัดนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าไม่สบายนะครับก่อนหน้านั้นก็เข้ารับการผ่าตัดแล้วก็วันนี้กับพรุ่งนี้2วันคุณหมอก็นัดนะในการที่จะตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจแผลไว้อย่างนั้นก็เป็นกำลังใจขอให้น้องมังปอนั้นหายเร็วๆนะครับผมแต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยังส่งเสียงข่าวนะฮะที่หลายๆหน่วยงานหลายๆท่านส่งเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์นะครับในช่วงแรกนะครับมีข่าวคราวอะไรกันบ้างวันนี้ไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนครับ
8: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
4: ์12:30 นปังปอนกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาปังปอนในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยค่ะแต่เรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะคะหลายคนก็คงจะได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักของจันทบุรีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจันทบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นรวมถึงหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแล้วก็หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจังหวัดจันทบุรีก็เลยมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆริมคลองหรือว่าที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยังต้องระมัดระวังกันในวันนี้นะคะจนถึงคืนนี้แหละเพราะว่าจะมีเรื่องของผลกระทบจากน้ำเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานที่อาจจะต้องมีการระมัดระวังกันอยู่ค่ะทีนี้บ้านไหนหมู่บ้านไหนนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะติดต่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสามารถที่จะติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เลยนะคะนอกจากนี้ปภ.จันทบุรีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะจนถึงคืนนี้ของวันที่6กรกฎาคมซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจันทบุรีเขามีการเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและขึ้นลมแรงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีการบูรณาการนะคะกับทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงจันทบุรีในอำเภอมะขามที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วรวมถึงในส่วนของอำเภอต่างๆของจันทบุรีด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ของจันทบุรียังคงมีฝนตกเล็กน้อยน้ำยังคงท่วมขังบางจุดแต่ไม่มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกันไปนะคะให้ระมัดระวังจนถึงคืนนี้6กรกฎาคม2569เนื่องจากว่าเราเจออิทธิพลของพายุไมสักนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงแล้วก็รวมถึงอันตรายจากไฟฟ้ารั่วเฝ้าระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในช่วงนี้ด้วยค่ะต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้นะคะที่1784หรือ039325139และ0393121100กับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจันทบุรีโทรแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะพาทุกท่านเดินทางไปกันต่อที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะเรื่องของการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะตามที่เทศบาลเมืองท่าใหม่เขาเคยมีการประชาสัมพันธ์โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านและเปิดรับเอกสารขอติดตั้งระบบประปาฟรีสำหรับพื้นที่เป้าหมาย33พื้นที่มีการประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการป้องกันแล้วก็ กิดความสับสนที่ผิดพลาดนะคะรวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนค่ะดังนั้นแล้วเทศบาลเมืองท่าใหม่ขอแจ้งเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าสำหรับคนที่อาศัยหรือว่ามีความประสงค์ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาในพื้นที่3แห่งค่ะดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นซอยศาลเจ้าอาเหนียวซอยข้างประปาซอยบุญญาวาสวิหารสำหรับประชาชนใน3พื้นที่นี้นะคะมีความประสงค์จะขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาคุณต้องเดินทางไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะคะซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่เองนะคะไม่สามารถดำเนินการรับเอกสารหรือไปติดตั้งระบบประปาให้คุณได้ค่ะเนื่องจากว่าท่อเมนประปาที่เดินผ่านพื้นที่ซอยศาลเจ้าอาเหนียวซอยข้างประปาซอยบุญญาวาสวิหารค่ะเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว3พื้นที่ที่บอกไปต้องไปติดต่อเองเท่านั้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีคุณไม่มั่นใจคุณโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ก่อนได้เลยนะคะ0394315502ต่อ111ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะพาทุกท่านเดินทางไปกันที่เทศบาลเมืองเกาะขวางหน่อยก็แล้วกันนะคะที่นี่เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2อัตราค่ะตำแหน่งที่เปิดรับก็คือพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่างเป็นผู้ช่วยในช่างโยธา1อัตราค่ะรวมถึงผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการอีก1อัตราด้วยรับสมัครกันในวันที่9ถึง17กรกฎาคมในวันเวลาราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปก่อนได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ0394602291ต่อ20หรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของเทศบาลเมืองเกาะขวางได้เลยค่ะพาไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารกันที่เทศบาลจันทนิมิตกันนะคะเขาจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีการตรวจฟรีหลายอย่างเลยค่ะกิจกรรมมีขึ้นในวันที่8กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไปโดยมีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตมีกิจกรรมในการตรวจสุขภาพทั่วไปเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลสิริเวชอีกด้วยค่ะมีบริการตัดผมคุณชายคุณหญิงทุกท่านด้วยนะคะไปใช้บริการกันได้เลยค่ะแล้วยังมีกิจกรรมสันทนาการให้ทุกท่านได้ไปร่วมสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันได้เลยนะคะนอกจากนี้มีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วยค่ะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น4เทศบาลเมืองจันทนิมิตนะคะเรียกได้ว่าดูแลใส่ใจสุขภาพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจันทนิมิตนั่นเองค่ะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเทศบาลจันทนิมิตได้เลยหรือติดต่อเพิ่มเติมที่0393111073นั่นเองค่ะช่วงนี้ปังปอนขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจันยวัฒน์ดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน
7: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมที่ยังนำเสนอข่าวคราวเรื่องราวที่หลายๆท่านหลายๆหน่วยงานส่งเข้าสู่รายการกับเราและขอบคุณข่าวคราวจากทุกหน่วยงานกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นบรรยากาศของการจัดงานข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็จะนำมาพูดคุยนำเสนอประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีเราสองคนซึ่งปกติถ้าน้องปังปอนนะครับไม่ติดภารกิจนะไม่ไปพบคุณหมอเนี้ยก็จะนั่งพูดคุยกันในห้องส่งแล้วก็เจอหน้าเจอตานะเพราะว่าเราออกอากาศควบคู่กันไปทั้งทางคลื่นความถี่ 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะครับที่เพจอสมทจันทบุรีด้วยนะครับยังมีข่าวจากเทศบาลตำบลแสลงครับที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็มีข่าวคราวแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วก็เตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแสลงครับถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ริมห้วยนะคลองลำน้ำนะที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขานะฮะที่ลาดเชิงเขาก็ให้เฝ้าระมัดระวังจนถึงวันที่6นะก็คือวันนี้ในช่วงภาคกลางคืนแต่ เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาทั้งลมทั้งฝนบางจุดบางพื้นที่มีต้นไม้หักโค่นล้มทับถนนสุขุมวิทนะครับบางจุดมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแสลงเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสลงครับประสบเหตุการณ์นะสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะประสานงานได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแสลงนะครับประสานไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับ039 480 284 039 480 284นะครับผมก็เฝ้าระวังกันนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์เราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดกลางวันหรือว่าจะเป็นกลางคืนถ้าเกิดว่ามีการเตรียมการล่วงหน้านะเอาไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับไปกันต่อที่ขลุงครับนะนายธีรฤทธิ์ธนาอุดมนานายกเทศมนตรีเมืองขลุงครับก็ฝากข่าวไปยังพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองขลุงเหมือนกันในช่วงฤดูฝนนะที่มีฝนตกหนักหรือลมกระโชกแรงนะหากท่านใดประสบเหตุนะประสบเหตุการณ์สาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะประสานได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองขลุงนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ039-441-444 039-441-444 หรือสามารถให้ข้อเสนอนะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลเมืองขลุงก็สามารถที่จะนะเข้าไปได้ที่ Facebook ของเทศบาลนะเทศบาลเมืองขลุงจันทบุรีนะครับผมจากขลุงครับพาคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมไปกันต่อที่ท่าใหม่ครับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับมีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ครับนะตลอดจนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะจากระดับน้ำที่สูงขึ้นจึงได้มีการสั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดมวลน้ำแล้วก็มอบหมายให้เจ้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับแล้วก็ทางเทศบาลยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ติดตามข่าวสารและก็พยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากพบเห็นระดับน้ำผิดปกติครับนะต้องนะไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับหรือว่าบางครั้งนะจะเจอนะเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่นะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้ทันทีนะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหลักๆนะที่นะหลายๆท่านอาจจะทราบบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะเลขนี้ครับนะ039-431-502ครับนะ039-431-502ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เฝ้าระวังกันหลายพื้นที่เพราะว่าหลายอำเภอเนี่ยมีพื้นที่เป็นที่ลุ่มนะเป็นแอ่งแล้วก็มีพื้นที่ลาดชันนะครับหรือว่าใกล้กับคลองน้ำทั้งพี่น้องชาวแก่งหางแมวนะชาวคิชกูดนะครับแล้วก็ทางอำเภอมะขามอย่างเงี้ยนะฮะบริเวณพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ไปกันต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าครับมีข่าวคราวสำหรับคนที่นะกำลังมองหางานก็อยู่ในตอนนี้เขาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันจำนวน13ตำแหน่ง58อัตรานะครับเยอะนะฮะ58คนครับซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ก็มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนะครับกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์นะฮะก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับ1อัตราครับกลุ่มงานบริหารทั่วไป1อัตราเภสัชกร2อัตรานักวิชาการสาธารณสุขนะฮะ3อัตราครับนักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มอีก1อัตราแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาล3อัตราพนักงานกู้ชีพ1อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตราก็จะมีกลุ่มทันตกรรม1อัตราแล้วก็กลุ่มการพยาบาลอีก29อัตราด้วยนะครับพนักงานเพลย์ครับ1อัตรานายช่างเทคนิค1อัตราพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคนะครับ1อัตราพนักงานประจำตึกครับ3อัตราพนักงานประกอบอาหารอีก3ขออภัยครับพนักงานประจำตึก3อัตราพนักงานประกอบอาหาร4อัตรานะครับแล้วก็ยังมีพนักงานบริการ ก็จะมีงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.เนี่ย3อัตราแล้วก็งานบำบัดน้ำเสียอีก2อัตรานะครับเปิดรับสมัครในวันแล้วก็เวลาราชการครับสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31กรกฎาคมยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับณกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6อาคารประชาธิปกสันติเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเอกสารต่างๆนะที่สำคัญเนี่ยเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะฮะ1นิ้ว1รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ฉบับนะฮะสำเนาใบแสดงผลการเรียนไม่ว่าจะเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือว่าจะเป็นปริญญาบัตรนะครับสำเนาใบผ่านการรับราชการทหารสด8หรือสด43จำนวน1ฉบับสำหรับเพศชายนอกจากนั้นใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจปอดออกโดยโรงพยาบาลภาครัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้นนะครับสำหรับหลักฐานอื่นๆก็เตรียมไปด้วยถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นเพราะอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับใบทะเบียนสมรสนะครับอ่ะก็เป็นข่าวคราวดีๆสามารถที่จะสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ039-319-666 039-319-666ต่อ1619ต่อ1626และ1623นะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็ได้ที่หน้า Facebook ของโรงพยาบาลก็ได้นะครับกับข่าวที่เป็นประโยชน์และนอกจากนั้นในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีข่าวคราวแล้วก็บางทีได้ยินสปอตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะโดยบอร์ดของประกันสังคมนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วแต่คราวนี้เขาก็จะมีประกาศเพิ่มเติมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นที่สปสกทมพื้นที่นะฮะหรือว่าจะเป็นจังหวัดนะสาขาทั่วประเทศนะฮะรายละเอียดก็จะมีนะฮะ1ครับกรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่หรือข้อมูลการลงทะเบียนนะฮะก็สามารถแจ้งได้ในห่วงระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมเวลา 8:30 นถึง 16:30 นได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันครับนะแล้วก็วิธีดำเนินการก็ต้องยื่นนะขอด้วยตนเองเท่านั้นนะสิทธิการเปลี่ยนแปลงนะครับขอเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนได้1ครั้งนะขอเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนได้1ครั้งอย่างเช่นนะนิติบุคคลเปลี่ยนผู้รับนะมอบหมายหรือผู้ประกันตนนายจ้างนะเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนนะครับข้อ2ครับนะกรณีต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารนะครับก็สามารถที่จะนะยื่นได้ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง25กรกฎาคมนี้ครับในวันและก็เวลาช่วง 8:30 นถึง 16:30 นได้ทุกวันนะเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับผมวิธีดำเนินการครับนะยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้นะครับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก็ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเอกสารที่เคยนำส่งไว้ได้1ครั้งนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1506หรือว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านนะครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่หน้า Facebook หรือว่าเพจสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้นะครับก็เป็นข่าวคราวที่แจ้งไปนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านในตอนนี้ข่าวสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมภารกิจนะจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต้องบอกว่าในช่วงของฟุตบอลโลกในตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากนะอดีตแชมป์โลก5สมัยหรือเปล่าอย่างบราซิลนะตอนนี้ตีตัวเครื่องบินกลับบ้านกันละนะครับก็ต้องบอกว่าใครจะเป็นแชมป์นะฮะยังไม่สามารถที่จะนะในตอนนี้คาดเดากันได้ง่ายๆนะเพราะว่าแต่ละทีมไม่ธรรมดาจริงๆเอาเป็นว่ายังไงเรื่องของฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าเข้มข้นโดยเฉพาะอีกคู่ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสหรือว่าจะเป็นอย่างอังกฤษแล้วก็ยังมีอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมเต็งๆทั้งนั้นเลยอสมทเขามีกิจกรรมดีๆครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะฮะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะเพียงคุณผู้ฟังนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมโดยการซื้อบัตร M-Card Superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะชอบทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นโหวตทีมนั้นนะฮะลุ้นรับของรางวัลโอ้โห1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Superfan 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Gi Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับแล้วก็คุณฟังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมต้องบอกว่าเหลือเวลาอีก10กว่าวันนะครับผมก็เข้มข้นนะขึ้นทุกขณะเลยทีเดียวนะกิจกรรมดีๆงานนี้กับช่วงของกระแสฟุตบอลโลกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะครับขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะจากหลายๆหน่วยงานหลายๆท่านที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหลายๆกิจกรรมหลายๆหน่วยงานถ้าเกิดมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอยากจะประชาสัมพันธ์ส่งเข้าสู่รายการกับเราก็สามารถส่งมาเป็นจดหมายข่าวถึงอสมทจันทบุรีของเรากันได้หรือว่าจะเป็นทาง Messenger ที่เพจอสมทจันทบุรีหรือว่าจะประสานมาที่0394714444และ0394714446นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็กลับมารับช่วงอยู่บนเพื่อนคุณฟังอีกช่วงหนึ่งครับในช่วง14:00 นเป็นต้นไปในช่วงภาคบันเทิงสำหรับช่วงนี้คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียง

0: า 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
10: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
11: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
16: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
17: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่าง ังหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
19: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
17: ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
19: M ขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เอาล่ะได้เวลาที่เราจะมาเตือนภัยกันอีกแล้วค่ะในช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยแบบนี้หลายคนที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะอยู่ในช่วงของวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะลูกหลานก็ช่วยกันดูหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายหลักนะคะที่แก๊งลวงที่เป็นมิจฉาชีพเขาหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเขาจะมีการเปิดกลุ่มค่ะตั้งชื่อเพจนะคะหาคู่รักหาคู่บั้นปลายชีวิตต่างๆนะคะสัญญาณอันตรายต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะมิจฉาชีพเขาจะหลอกลวงนะคะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าของเรานี่แหละมีโปรไฟล์ที่เป็นฝรั่งนะคะหล่อเกินจริงสวยเกินจริงใช้ AI หรือว่าภาพคนอื่นนะคะมาแอบอ้างทักมาตีสนิทชวนคุยหวานทักมาทุกวันนะคะทักมาแล้วก็คุยแบบให้ความไว้วางใจเขาก็จะอ้างว่าเขาป่วยแบบนั้นมีทรัพย์สินแบบนี้ติดด่านอยู่ต้องการส่งของหรือชวนไปลงทุนและอยากให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยไปแต่งงานกับเขานะคะก็เป็นกลลวงพื้นฐานที่หลายคนรู้อยู่แล้วแต่มิจฉาชีพก็ยังใช้ตรงนี้สุดท้ายเนี่ยหลายคนหมดเนื้อหมดตัวถูกหลอกเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะเห็นญาติผู้ใหญ่คุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์อย่าไปดูอย่าไปขำนะคะช่วยกันเช็คให้ดีก่อนที่เงินเนี่ยจะโดนดูดไปจากบัญชีทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อาจจะโดนไปแล้วนะคะสามารถที่จะติดต่อตำรวจไซเบอร์หรือสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณเลยค่ะ

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดเตือนภัยเอ็มคอร์ดเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประ

0: เทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
8: ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่
8: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้

0: ือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ฉายาของเขานะไอ้หนุ่มผมทองอ๋อดีเมื่อก่อนซีดีไม่มีฮะ MP3 ก็ไม่มีต้องใช้เทปคาสเซ็ตนะเทปคาสเซ็ตแล้วก็เป็นอัลบั้มที่คลอดออกมาไล่ๆกับเสกโลโซนะครับในยุคนั้นเลยทีเดียว30กว่าปีที่ผ่านมาครับผมและนี่คือเคยก่อนหน้านั้นอินโนเซนต์ครับสองเพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงพักบ่าย10นาฬิกาเป็นต้นไปครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจนะครับรับช่วงและหยุ่นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงจนถึง17นาฬิกาและชั่วโมงนี้กับบรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงช่วยผมเพิ่มได้นะกับเพลงที่อยากฟัง0394714444หรือว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect ครับ
1: Mcot Break Time
0: บรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับกับทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
2: Your request
0: หรือว่าจะเป็นการทำงานการพักผ่อนหย่อนใจหลากหลายธุรกิจหน้าที่ครับแอมสวรักษ์ลีลาบุตรครับตามคำขอนะครับผมทางเดินแห่งรักครับ

0: ลายคนนะครับพยายามค้นหาแล้วก็มีความเชื่อและศรัทธาว่าสักวันหนึ่งต้องมีต้องเจอแล้วก็พบนะเจอคนที่ใช่แน่นอนนะครับผมและนี่คือแอมสวรรค์ลีลาบุตรครับทางเดินแห่งรักถ้ามันนะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มาเราไม่เจอเนี่ยแต่สำหรับบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าผ่านนะฮะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางต่างๆแล้วเจอผู้คนมากมายนับล้านแต่ความรู้สึกมันเฉยๆนะแต่เวลาเจอคนที่ใช่นะครับช่วงเวลาจะผลักดันให้ไปหากันนั่นเองนะครับมอบเป็นกำลังใจกันและขอบคุณนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่นะข้อความนะครับสำหรับเพลงนี้สาวเหนือเจ้านะฮะแล้วก็นะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะฮะเห็นคุณสมพรจากเชียงใหม่บอกว่าเห็นมิสเตอร์เอกไปเที่ยวทะเลนะฮะบรรยากาศดีแล้วก็ช่วงนี้นะอยากไปเที่ยวทะเลบ้างนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่ไม่มีทะเล มาครับนะฮะมีโอกาสมาพักผ่อนนะมาเที่ยวครับที่จันทบุรีครับผมนะเมื่อวานนี้ผมเดินที่หาดเจ้าเหลานี่ก็หาดทรายสวยนะครับผมคลื่นก็พอดีไม่แรงจนเกินไปแล้วก็นะผู้คนไม่เยอะฮะผมขับรถนะเลาะชายหาดไปเรื่อยๆนะตรงเส้นที่ทางลงหาดมีรถนักท่องเที่ยวอยู่ร้านกาแฟเห็น2คันนะแล้วก็ร้านอาหาร1คันนะที่เหลือไม่เจอเลยโล่งหมดเลยผมก็คิดเอ๊ะทำไมมันเงียบจังผิดปกติอะไรหรือเปล่าอ๋อพายุเข้าด้วยแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนบางคนก็อาจจะมาตั้งแต่วันเสาร์ละนะเช้าวันอาทิตย์ก็กลับอะไรทำนองนี้สายๆแล้วก็บรรยากาศในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็คงจะต้องนะแพลนการเดินทางให้ดีเพราะว่าเห็นมีอุบัติเหตุรถเสียหลักลงข้างทางกันเยอะแล้วก็น้ำท่วมขังรวมไปถึงมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาในพื้นที่ลุ่มต่ำที่จันทบุรีก็ได้รับผลกระทบกันหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันเหมือนกับที่นำเสนอในช่วงพักเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งที่รายการคุยข่าวชาวจันทร์ในช่วงนั้นนะครับทักทายทางภาคเหนือแล้วก็นะทักทายทางภาคใต้ครับนะภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะนครศรีธรรมราชหรือว่าจะเป็นนะครับใต้กว่านั้นก็คือที่เกาะภูเก็ตครับผมสวัสดีซอนุชคนสวยเกาะภูเก็ตนะครับนะแล้วก็ธรรมดาเพื่อนๆของซอนุชด้วยนะครับผมแล้วก็ซอนุชก็ส่งข้อความทักทายมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอกคนหล่อใจดีเสียงเพราะวันนี้รบกวนขอเพลงด้วยรักเธอแต่เธอไม่รู้ของเสกให้หนุ่มนะหนุ่มเสกนะครับผมแล้วก็เพลงลูกทุ่งอีกหลายเพลงด้วยนะครับผมแล้วก็จากซอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตปลาวันนี้ที่ภูเก็ตอากาศดีมากค่ะนะฮะนั่งอยู่ที่ร้านลูกชายในเมืองนะครับแปลว่ามีลูกชายไม่แน่ใจมีลูกสาวด้วยหรือเปล่าฮะหลายคนก็มีลูกชายหลายคนก็มีลูกชายล้วนบางคนก็มีลูกสาวบางคนก็ลูกสาวล้วนนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วขอบคุณพี่หนุ่มเมืองจันด้วยนะครับสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันนะพี่หนุ่มเมืองขลุงแล้วก็ยังมีในส่วนของแฟนรายการจากทางภาคอีสานแล้วก็นะแฟนรายการจากทางจังหวัดตราดด้วยนะครับนะทั้งเจสุวิมลคนสวยกับเฮียสุดหล่ออะไรเงี้ยวันๆเห็นบอกโอ้โหทำธุรกิจอย่างเดียวฮะเก็บแต่เงินครับเข้าแต่สวนนะขอบคุณมากก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นทางภาคอีสานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป้าหน่อยหรือว่าจะเป็นคุณฟ้าลิขิตฟ้าหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะแถวๆอำเภอเมืองและอำเภอบ้านด่านแล้วก็ที่สุรินทร์ด้วยนะครับ
1: M-Quad Hello One
0: One มีการในช่วงบ่ายๆกับเพลงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังครับและนี่คือ
2: Your Request
0: รักเธอแต่เธอไม่รู้ครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันเคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: บรรยากาศดีๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีคนพิเศษนะฮะอยู่ด้วยก็คงจะโรแมนติกมากๆเลยทีเดียวนะครับหาดทรายสายลมและสองเราเบิร์ดธงชัยมีอินไตครับสำหรับเพลงนี้นะประโยคนั้นเป็นเนื้อเพลงนะฮะชื่อเพลงคือฟ้าฟ้าทะเลฝันและก่อนนั้นฟังซิฟังใหม่จุรบุระครับขอบคุณที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศสำหรับการทำงานการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงหลายๆท่านก็อาจจะขับรถเดินทางวันนี้รู้สึกว่าจะมีแดดออกนะหลังจากที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วเมื่อคืนนี้ในช่วงเช้าตรู่ก็เทลงมาตอนเช้าก็ปล่อยๆนะครับสายๆก็มีแดดออกก็ค่อยยังชั่วแล้วชื่นใจหน่อยหลายคนบอกจะตากผ้าจะซักผ้าเนี่ยนะยังไม่ได้ซักตั้งแต่วันหยุดแล้วนะบางคนก็ซักแต่ไม่ได้ใช้น้ำยาเนี่ยก็ระวังกลิ่นอับเรื่องละกันก็คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับนะเห็นข่าวคราวในช่วงหน้าฝนที่ไหลการระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะแล้วก็มีการแตกสายพันธุ์ต่างๆมากมายและอีกโรคหนึ่งที่เจ้าตัวยุงนี่แหละนะพาหนำโรคก็คือโรคนะไข้ชิกุนคุณย่านะตัวนี้โอ้โหนะมีหลายๆคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันเนี่ยเวลาเป็นไข้ทรุดเลยฮะคือแขนขาไม่มีเลี่ยมไม่มีแรงเลยนะเหมือนคนเป็นหล่อยอะไรเงี้ยเหมือนคนเป็นจะเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยนะจิตใจก็ห่อเหี่ยวด้วยร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับยิ่งบริเวณบ้านของแต่ละท่านเนี่ยดูว่ามียุงไหมนะกำจัดได้ดีนอกจากยุงแล้วภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังก็คงจะคว่ำหรือว่าใส่ทรายอาเบดหรือว่าบางบ้านก็อาจจะชอบเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาหางนกยูงนะเพื่อที่กินลูกน้ำนะกินไข่ของบรรดาพวกยุงนะจะได้ไม่เป็นการระบาดของโรคไข้เลือดออกหน้าฝนนี่แน่นอนก็เวลาฝนตกมีน้ำขังยุงมาวางไข่นะแล้วก็แพร่ระบาดเชื้อโรคกันเห็นมีในส่วนของเทศบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ท่าช้างนะรวมไปถึงจันทบุรีของเราหลายจุดหลายพื้นที่ก็รณรงค์แล้วก็มีการฉีดพ่นหมอกควันกันอยู่นะอ่ะก็ขอให้ทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ปริมาณของสารเคมีในส่วนผสมเนี่ยก็ขอให้เข้มข้นที่ทำให้ยุงตายได้นะยุงตายได้หรือว่าไล่ยุงไปไกลๆได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหผสมจางแล้วผลสุดท้ายนะยุงเมาอย่างเดียวหลังจากนั้นฟื้นคืนมาเหมือนเดิมนะฮะมาไล่กัดคนเหมือนเดิมนะแล้วก็เวลานอนกลางวันเนี่ยกางมุ้งด้วยหรือว่ามีพัดลมอย่างเงี้ยกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับป้องกันไว้ก่อนครับดีที่สุดครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะ
1: M Club Hello One
0: อีกหนึ่งเพลงเก่าที่คุ้นเคยนะครับเมื่อก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนเคยดูแฟนฉันนะฮะ
2: Your request

M-Cut Hit 1-1

0: ับช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขมันใหม่ได้นะฮะได้แค่เสียดายเท่านั้นสายเกินไปครับเพลงเก่าของ Ovation แล้วก่อนหน้านั้นแฟนฉันกับศิลปินวงชาตรี2เพลงเก่า2เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับมอบเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายช่วงนี้หน้าฝนนะครับเห็นข่าวคราวอุบัติเหตุแล้วก็รถตกข้างถนนค่อนข้างจะเยอะบางครั้งนะฮะก็คือฝนตกแล้วถนนมันลื่นขับรถมาด้วยความเร็วคนอื่นตัดหน้าบ้างไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถนะฮะรถยนต์รถบรรทุกกลับรถนะแล้วเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้จากที่เราเร่งรีบเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วนะกะว่าจะไปถึงเร็วสุดท้ายไปไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ไปต่อต้องไปนะขึ้นลงขึ้นศาลเคลียร์รถเคลียร์นะปัญหาต่างๆสารพัดที่จะตามมารุมเร้าฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มองไกลๆด้วยนะครับนะบางคนก้มดูแต่โทรศัพท์มือถือเวลาขับรถนะฮะเขาจะไลน์มาหรือยังหรือว่าจะดูหนังบ้างนะดูมิวสิกฟังเพลงต่างๆแล้วก็เพลินๆนะเงยหน้าขึ้นมาจ้าเอรถนะอยู่ข้างหน้ารวมไปถึงบางทีเนี่ยรถก็ไม่อยู่ข้างหน้าแล้วฮะเรากะว่าเบรกอยู่แน่นอนระยะ30เมตรนะฮะโอ้โหถนนลื่นครับฝนตกถนนลื่นเห็นไหมฮะขนาดรถทหารที่แกล้งเนี่ยก็ยังเบรกแล้วรถเสียหลักนะฮะต้องพลิกตะแคงก็บาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังนะฮะสำหรับการเดินทางทุกๆพื้นที่นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นข่าวคราวพี่น้องจันทบุรีของเราก็อุบัติเหตุบ่อยมากเลยทีเดียวนะฮะ
1: M Park Hello One One
2: Your request

0: น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดถึงผู้หญิงคนนี้นะฮะพี่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์ครับกับเพลงเธอจะเลือกใครเห็นมีนะเดินสายคอนเสิร์ตนะครับเป็นบัตรแบบบรรยากาศคือตามสถานบันเทิงหรือว่าจะเป็นผับบาร์ร้านอาหารต่างๆนะอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้ก็ยังดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเลยเดียวไม่ว่าจะเป็นพี่อ้วนพี่นิตยานะครับผมสำหรับเพลงนี้เธอจะเลือกใครเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนนะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงหน้าแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งนะมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมฝากข้อความเอาไว้หรือว่าจะนะกลิ่นกลางมาที่039-471-444นะครับ
1: M-Cut Hit 1-1

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2500

0: 141โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรการณ์ลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คน หากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3 ปีมาร่วมใจ

0: ทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

นักร้องสาวบ้านป่าตายอรไทยครับสำหรับเพลงนี้ตั้งใจลืมและก่อนหน้านั้นหัวใจที่ใช้แล้วไม้พิรมพรครับ2เพลงสำหรับชั่วโมงที่2นะครับที่เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพลาะๆขอบคุณซอนุ้ยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตด้วยนะครับที่ช่วยผมเลือกเพลงเอาไว้นะครับแล้วก็จองคิวมาตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียว

0: แล้วก็ยังมีเพลงนะฮะต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถนะช่วยผมเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องที่0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะครับหรือว่าจะที่หน้าเพจอสมทจันทบุรีนี่แหละนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและส่งข้อความเลือกเพลงส่งเพลงมาได้ก็แล้วกันนะครับM Cut จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถที่จะติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M Cut Connect นะครับ
1: M Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เต่าภูสินแล้วก็ข้าวทิพย์ธิดาดินมนรักพระธาตุพนมนะครับใกล้ออกพรรษาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญสำคัญก็จะมีการจัดงานใหญ่หรือว่าจะเป็นงานบุญประจำปีรวมไปถึงบรรยากาศในช่วงของการออกพรรษาด้วยนะครับศิลปะวัฒนธรรมกับการสืบสานสืบทอดมายาวนานรวมกันรักษาให้เป็นมรดกไปสู่ลูกหลานกันต่อไปนะครับ

ายแน่นหัวใจนะครับก้องห้วยไร่ครับกับเพลงที่ใช้ประกอบละครทางทีวีจบไปนานแล้วครับแต่เพลงก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะมาเป็นกำลังใจกัน2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับช่วงที่2เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆช่องทางการสื่อสารก็

0: ยังเหมือนเดิมที่0394714444เห็นหลายพื้นที่นะทางบุรีรัมย์บอกว่าฝนตกหนักแล้วก็อยู่ๆมีลมพัดกระโชกแรงด้วยฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจกันเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะหน้าฝนแล้วก็มีพายุไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม้สักใช่ไหมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแต่ก็ยังจนถึงนู่นแหละช่วงกลางคืนนะฮะแต่ก็คงต้องดูว่าจะมีลูกไหนมาใหม่แต่เขาบอกว่าอาจจะมีตัวพายุที่เกาะตัวอยู่เหมือนกันในมหาสมุทรนะครับก็น้ำฝนรวมไปถึงในตอนนี้กับสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นนะภาวะโลกร้อนที่ภาวะอากาศนะของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดพายุทั้งพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าจะเป็นลมกระโชกแรงด้วยนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้ครับเดี๋ยวสักครึ่งกลับมาในช่วงครึ่งหลังนะครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: 100.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

วยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยอมเป็นทาสมนต์คนดีกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับสำหรับเพลงนี้ก่อนหน้านั้นสาวลาวกับบ่าวไทยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับทุกๆเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและก็ความสุขของแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกับเรานะจากหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภาคเหนืออีสานตะวันออกนะครับผมขอบคุณมากก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็ช่วงของฟุตบอลโลกนะครับผมนะฟุตบอลโลกเช้าตรู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ต้องบอกว่านะนอร์เวย์เนี่ยนะเฉือนบราซิลนะไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วก็นี่เลยไปรอผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกนะฮะซึ่งนะก็อังกฤษกับเม็กซิโกรู้สึกว่าจะเป็นอังกฤษนะฮะชนะ 3-2 ด้วยนะฮะชนะ 3-2ก็ค่อนข้างจะนะสนุกสนานแล้วก็คู่ขี้สูสีก็ต้องบอกว่าแต่ละประเทศนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่านักเตะดังๆในลีกนะที่อยู่ทีมเดียวกันพอมาเล่นทีมชาติกลายเป็นนะฮะคู่แข่งกัน

0: นะโดยเฉพาะในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างบราซิลเนี่ยนะนี่มาร้องไห้กลับบ้านไปแล้วนะฮะส่วนนอร์เวย์ก็ต้องบอกเลยว่านะฮะไปยืนรอนะครับธรรมดาเพื่อนๆที่เจอกันในลีกกันอยู่แล้วด้วยนะครับโปรแกรมนะอังกฤษชนะเม็กซิโกครับนอร์เวย์ชนะบราซิลนะในตอนนี้แล้วก็โปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายในตอนนี้ก็เหลือ4คู่ซึ่งตี2นะคืนนี้แหละนะคืนนี้ตี2ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1คู่ที่หลายคนบอกว่าคลาสสิกมากโปรตุเกสกับสเปนครับนี่เลยโปรตุเกสกับสเปนยามากับเจ้าโดนะฮะเจอกันตี2ครับนะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วง 1:00 น. 7:00 น.ครับสหรัฐอเมริกาจะพาเจอกับเบลเยียมฮะนะในช่วงวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะฮะ 5:00 น.นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตาโดยเฉพาะอีกหนึ่งทีมนี่โอ้โหมีเมสซี่อีกหนึ่งทีมมีนะฮะอะไรนะโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะฮะโอ้สุดหน้าจากลิเวอร์พูลนะแล้วก็เมสซี่อาร์เจนตินาครับ23นาฬิกานะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่หลายๆคนนะจับตาแล้วก็พลาดไม่ได้อดหลับอดนอนแต่ก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นวันพุธนะคู่สุดท้ายสำหรับรอบ16ทีมนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ก็เจอกับโคลอมเบียนะใครจะเข้าไปนะในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็นะเชื้อเฉือนกันนะในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกขนาดแล้วที่สำคัญในตอนนี้ก็มีกิจกรรมดีๆจากอสมทด้วยนะครับที่จะร่วมนะชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจกันกับกิจกรรมดีๆนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวสักครู่นึงก็แล้วกันหลังเพลงนี้ค่อยมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาให้เขารักเธอเหมือนกับที่เธอรักพี่เอกไว้ยังไงผมค้นยังไงก็ไม่เจอผมเจอเพลงนี้ที่ชื่อเพลงใกล้เคียงกันนะฮะบนแคนแกนคูนครับผมให้เขารักเธอเหมือนที่เธอรักเขามาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับ

0: แค้นกันคูนะครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาถ้าความรักมันเก่าเขาไม่ดูแลขอเพียงแค่บอกไอเดอร์ซิฟ้าไปเบิงขอบคุณมากนะฮะที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการกับเราเพราะเป็นรองใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับ M คอดจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับสักครู่เกริ่นเรื่องของกิจกรรมดีๆของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในช่วงของการร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกในตอนนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญนะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะทุกท่านครับร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับโดยโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบกันลุ้นของรางวัลนะครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้านะอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Superman 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลครับแล้วก็54ฮะโกกิวอเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2519นะครับกิจกรรมดีๆกับอสมทนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีด้วยก็ได้นะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แล้วก็ต่อที่เพลงเพราะๆจากฝนธนสุนทร1ข้อความจากสาวเหนือเจ้าฝากถามมาคิวเรโดนรักนะครับ

0: ษะสวยไม่หมวยน่ารักหรือว่าเซ็กซี่เหมือนกับหลายๆคนนะครับแต่มีความดีอยู่ที่ใจสวยที่ใจตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ส่งคุณค่าอยู่แล้วล่ะนะครับคิเรโดนรักครับผมฝนธนสุนทรกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่คุณผู้ฟังนั้นช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาจากสาวเหนือเจ้าแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมมาสำคัญของลมหายใจนะครับไผ่พงศธรชายใจเดียวสุนารีราชสีมานะครับแล้วก็ยังมีแค่ทางผ่านใจของโจนัสใช่ไหมครับรวมไปถึงเพลงหัวใจขึ้นฮอดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับแต่ละเพลงที่ช่วยผมเลือกมานะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายอสมทจันทบุรีเอ็มขอนจันกับเพลงลูกทุ่งเพลาะๆนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับพร้อมกับมาทยอยใช้นี่สำหรับเพลงลูกทุ่งที่คุณผู้ฟังนั้นช่วยผมเพิ่มเติมมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงนี้ของไม้เมืองตามคำขออีกครึ่งของฝันนะครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยครับ
1: เอ็มขอนลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ริกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD นายมาร์คูตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง

0: ้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
15: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้าง

0: ปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
7: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
8: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟังอสมท

จันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: เมื่อก่อนเนี่ยแค่โทรศัพท์หากันครับต้องไปโทรตู้ฮะตู้สาธารณะข้างทางนะครับต่อคิวยาวมือถุงมือถือก็ไม่มีหรือว่านะยุคแรกๆมือถือก็แพงๆนะเวลาได้คุยกันนี่โอ้โหนิดหน่อยก็ชื่นใจแล้วฮะนี่คือหัวใจขึ้นทอดครับแดงจิตรกรแม้ว่าคนร้องจะจากพวกเราไปแล้วก็ตามก็ยังฝากผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเอาไว้ให้นะฮะแล้วก็ยังให้หลายๆคนเนี่ยยังคิดถึงนะนักร้องคนนี้อยู่ก่อนหน้านั้นนะชายใจเดียวสุนทรีราชสีมานะครับแล้วก็ไผ่พงศธรสำคัญกว่าลมหายใจก็ขอบคุณทั้ง3เพลงจากทั้ง3ท่านนะฮะที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการไม่ว่าจะเป็นสายจากพี่จุ๊บแจงคลองนารายนะครับเห็นว่าในตอนนี้น้ำที่น้ำตกเยอะแล้วใช่ไหมฮะน่าเล่นเลยใช่ไหมเย็นสบายนะก็ขอบคุณพี่จุ๊บแจงนะครับหรือว่าจะเป็นนะสายจากทางคุณพี่ท่านหนึ่งที่โทรเข้ามาที่0394714444นะเป็นพี่ผู้ชายนะผู้ชายนะส้มเสียงหล่อๆนะฮะแล้วก็นะอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับที่ถูกทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจากซอนรุ่นคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับทีมงานนะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายครับชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายๆเย็นๆหลายๆท่านอาจจะกำลังนะฮะฟังรายการของเราบนรถนะครับเดินทางไปทำธุระป่าปังจะไปรับลูกเลิกงานแล้วกลับบ้านนะฮะไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดไปออกกำลังกายนะครับทุกภารกิจในการนะเดินทางขับรถก็ขอให้มีน้ำใจมีวินัยแล้วค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าเห็นข่าวคราวอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกฝนไม่ตกนะมีเคสที่เฉียวชนกันแล้วก็เห็นหนีด้วยฮะแถวๆเส้นกลางเมืองแถวๆหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมไปถึงอีกเส้นหนึ่งอย่างสี่แยกเขาระยาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือรถคันหนึ่งก็ไฟเขียวไฟเหลืองแล้วก็กำลังจะแดงบางทีก็คือพุ่งอีกคันหนึ่งก็หน้ามาแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็เฉียวชนกับรถกระบะอย่างเงี้ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะจนถึงขั้นเสียชีวิตเราไม่ใหญ่เกิดขึ้นครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่หรือว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ทางเท้าร่วมกันนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความหนึ่งเพลงที่ถูกผมไม่ใช่ผมตัวเอง
2: คนมีแฟน
0: ที่ถูกคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการ
2: ตรงไหน
0: เอเชียนะครับกับเพลงนี้ตอนที่คุณฟังขอมาบอกว่าขอฟังขอเพลงของเอเชียรักคนมีแฟนแต่เพลงนี้ชื่อเพลงหลงรักคนมีแฟนนะครับขอบคุณหนึ่งแม่กันละกันที่ช่วยผมเพิ่มเติมนะฮะ

0: ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรีคุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์

เทอมค่าหอค่าอยู่ค่ากินนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะฮะคุณพี่ผมไฮไลท์หรือว่านะจะเรียกลุงก็ยังไงอยู่เนาะนะเรียกพี่ได้ไหมอะไรทำนองนี้อ่ะสนุกสิ่งมากครับตามคำขอผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไวทีนอ่ะมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับที่อยู่เพื่อนคือฟังก่อนหน้านั้นแค่ทางผ่านใจโจนัสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้าสู่รายการกับเราเห็นมีข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนแล้วก็เห็นมีบอกว่าพาดหัวข่าวบอกว่ามีโจรเขมรเนี่ยข้ามแดนนะบุกมาที่สวนยางจันทบุรีก็หวังปล้นนะครับผมแต่ก็นะฮะเจ้าที่ก็สามารถที่จะสกัดไว้ได้นะครับนะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับพอเจอโจรก็มีการปะทะกันนะโจรเขมรแก๊งนะฮะแก๊งลักรถนะครับผมจากพฤติกรรมนะสุดอุกอาจนะตระเวนขโมยรถชาวบ้านไม่เว้นวันเนี่ยจนต้องเปิดฉากไล่ล่ากลางสวนยางนะครับเมื่อ3คนร้ายจนมุมนะ1ในนั้นนะชักมีดขอนะพุ่งใส่เจ้าหน้าที่หวังเอาชีวิตครับนะงานนี้เจ้าหน้าที่ไม่ทนครับตัดสินใจยิงสวนนะหลับตายิงสวนไป1นัดครับนะนัดเดียวครับนะโจรเขมรก็นะคือใจสอกนะเสียชีวิตคาที่ครับนะฮะ

0: นอีก2รายนะครับก็อาศัยความมืดหนีไปได้ก็เห็นบอกว่าขโมยรถ Honda Scoop ใหญ่สีขาวเนี่ยสีฟ้าขาวหนีเข้าป่านะมุ่งหน้าทางชายแดนเขาเข้ามาบ้านเรานี่รู้สึกเหมือนเข้ามาง่ายเนาะนะครับก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันนะเวลาบ้านเรานี่เคยขโมยเข้าไปบ้านเขาไหมฮะหรือขโมยไปเล่นขโมยไปเป็นร่วมขบวนการสแกมเมอร์เป็นแก๊งวิชาชีพอย่างเงี้ยนะล่าสุดคราวๆเห็นนะขโมยกลับมาช่องทางธรรมชาติเยอะนะสำหรับคนไทยแล้วก็ยังมีลำบรรดาจีนเทาหรือว่าจะเป็นแรงงานเขมรด้วยนะครับผมฉะนั้นก็นิ่งนอนใจไม่ได้ครับก็ยังระมัดระวังกันดูนะฮะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูสงบแต่ก็นะทั้งสองฝั่งก็ยังตึงๆกันอยู่นะอ่ะก็เป็นพื้นที่จันทบุรีของเรานะครับผมรถก็หลายตังค์นะสกูปี้ไอนี่หลายหมื่นนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ในการตามนะกลับขึ้นมาครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: M-Cot จัน 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับกับทุกภารกิจการตองทุ่งเงินจือบอบ่จือ

พลงเพราะจากชัยโยธนาวัฒน์นะครับรู้สึกว่าเป็นเพลงโปรดของพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะสำหรับเพลงนี้หนุ่มคลุ้งด้วยคนเดียวกันหรือเปล่า คิดถึงใจจะขาดครับส่วนก่อนนั้นจือบอ

การตองทุ่งเงินนะครับหลายคนก็บอจือโดยเฉพาะข่าวคราวนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยข่าวคราวเรื่องของมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนานามีเยอะแต่มิจฉาชีพก็ยังลอยนวลกันอยู่หลายคนล่าสุดนะครับเมื่อวาน

0: ไปกระทําความผิดเห็นมั้ยฮะสุดท้ายหลอกกันนะพอไปทํางานที่ปอยเปตแล้วกลับมามีความรู้ความสามารถช่องทางหลอกเหยื่อก็มาใช้นะกลอุบายหลอกคนไทยด้วยกันกลายเป็นไทยต้มไทยไทยหลอกไทยเพราะว่าได้นะประสบการณ์จากการไปทำงานที่ปล่อยเปรตนะครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคือมิจฉาชีพก็ยังมีเยอะมาทุกรูปแบบทั้งเรื่องค่าน้ำประปาเรื่องค่าไฟเงินของกลุ่มผู้เกษียณหรือว่าจะเป็นมาในสารพัดรูปแบบฉะนั้นก็ระมัดระวังครับนะอย่าหลงเชื่อง่ายๆครับนะอย่าหลงเชื่อง่ายๆก็เป็นห่วงเป็นใยกันครับเงินตั้ง 2.4 ล้านเนาะนะขณะผมทำงานมาทั้งชีวิตมีเงินในบัญชีนะติดในแต่ละเดือนก็คือเดือนชนเดือนตลอดนะเนี่ยเดือนที่แล้วนี่เกือบไม่ชนเดือน อ่ะเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกเพลงนะครับที่หลายท่านนะหยุดเพื่อนกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีซึ่งเราออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับผมทางคลื่น 95.25 แล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับผมชั่วโมงหน้าติดตามข่าวคราวนะฮะหลังข่าวช่วงต้นชั่วโมงเสร็จก็ฟังเพลงเพลาะๆกันต่อนะครับผมจะผมกลับมาพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเป็นเพื่อนคุณฟังแล้วก็พักบ่ายนะภาคบันเทิงก็บ่าย2โมงจนถึง17นาฬิกาดูแลสุขภาพนะครับมีความสุขทุกท่านผมมิสเตอร์เอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: M-Cord ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วม

0: แถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอไลที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
8: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6 ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนัก

0: เราโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
5: วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
4: ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
5: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเลียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล
4: อ๋อ
5: 29 ล้านกว่า
4: ครับ
5: เป็นการก่อสร้างศูนย
4: ์ศูนย์นักท่องเที่ยว
5: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ป้ายระยะเวลาก่อสร้าง450 วันแค่ปีเสร็จเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ไ

0: ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวงสี่รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทู่ซื้อไปจนถึง6ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
1: 57
0: ต้องเสร็จแค่420วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360วันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 300เพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ

0: เป็นผู้รับจ้าง
1: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะดิเข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
0: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ที่เราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
1: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
0: ก็แรงจูงใจ
1: โดยทั่วไปนะ
0: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะฮะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: เอามาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งโดยตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
1: ดิไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันกิจอะไรป่ะคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
0: ก็อันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องใหไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: กลับใช่
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการยังยาวยังยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นนะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ให้วันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีใช่ไหมคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้เลยก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายก็จะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบหนึ่งก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วย

0: ถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน10-11ปีรวมทั้ง
1: ทรงชัยนครินทร์เขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษทรงชัยนครินทร์เป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปสุกฟ้องไป10คนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนายน68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะ40ล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
0: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยล่ะที่โดนดัง
1: ปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
0: เขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
1: ่ยังไม่มีโซลาร์เซลล
0: ์ยังไม่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาร์เซลล์แล้วตั้งทีก็มี
1: แล้วมาโซลาร์เซลล์ใน62ถึง64 8โครงการโอ้โห809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้าน
0: อ
1: ่ะอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
1: บริษัท
0: เรื่องทรัพย์สิน
1: อ๋อดูบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินคือผมตั้งข้อ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์เพราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาก็ไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเป็นความผิดเรื่องอย่างไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเอ้ยมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีก็ปปปงมาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุกติด4ปีปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
0: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรอิสระคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไป

0: เรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่ถ้าเขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์เลยว่ากันไป
1: ดิฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยประสิทธิ์ประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะคะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4ปีปรับ 200,000 ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: โอ้ที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: มันแรงจูงใจ
1: ถ้าปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้เน้นว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักกันก่อนนะ
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
7: ค่ะช่วงนี้นี่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
6: ีเรื่องอะไร
7: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
6: มารับทราบข้อกล่าวหา
7: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะ
6: ครับ
7: คนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือนายเอกวิทย์นี่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
6: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
7: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีใดมาเยอะ

0: 9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
1: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
0: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาครตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายสัญชัยจันทร์ผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภัทไทชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
1: สงสัย
0: เรียนตามอายุ
1: เรียนตามอายุคิดตรงกัน
0: ตามอายุ
1: ก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
0: ค่ะ
1: สี่ที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
0: เป็นรอง
1: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
0: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
1: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
0: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสที่จะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดันมีคลิปมาดิฉันว่าประเด็นคือ
1: พยานหลักฐาน
0: ไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมีคล
1: ิ
0: ป
1: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อ
0: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5สิงหาคมค่ะ
1: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
0: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมที่จะถึงนี้
1: แสดงว่าต้องใส่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
0: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร5สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27สิงหาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามกุลสามารถ
1: รองประธานศาลฎีกา
0: ชื่อสัญญาพัชระนามกุลสามารถเป็นทนายความค่ะ
1: เป็นทนายความให้กับ
0: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
1: เป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
0: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนิน

0: พราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
1: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนกันเพราะว่าอย่าง
1: นี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
0: ค่ะ
1: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐานมีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่ก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นท่าการก็คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได
0: ้มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาอย่างหา
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
0: กรรมการปปช.
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊กอะไรก็เขาจะมีส่วนร่วม
1: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
0: ้ผู้ให
1: ้วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่อื้อฉาวนี่แหละโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอันนี้คำหรูๆคำโก้ๆนะว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
0: ทำไมอะคะต้องหลบ
1: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเพราะตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
0: ตั้งกรรมการที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
1: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่

0: ก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วไอ้ก็อำนาจเต็มที่เลยลุยเขากำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: มันใครจะมาถามนายกอ่ะยกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี้
2: แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
0: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
2: และให้รายงานทุก10วัน
0: ก็อะไรนะ
2: ให้รายงานผลสอบทุก10วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน
0: บ้างดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนมันก็คลุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบใช่ไหมฮะ
2: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำขออภัย
0: ค่ะก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอ
2: เนี่ยก็บอกคนหนึ่ง
0: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองใช่ไหมคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาทของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนนี้ตามประวัตินะ
2: ค่ะ
0: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
2: โมกขเวศ
0: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาใช่ไหมชื่อคุณ
2: นฤชาโกษาศิวิไล
0: นั่นมาเป็น
2: นฤชา
0: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทำงานเนี่ยคุณนฤชาเนาะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่แสงคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: แล้วผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุยกันต่อครับ
3: ใจเย็นนะคะ
2: ผมอภัยข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพรเคยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
3: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
2: ่คุณธนนท์พันพิบเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่น่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันพีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขายังมีผลงานเลยที่หัวหินก็แล้วมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ
3: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการอะไรคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันเดี๋ยวอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการยึดทรัพย์ด้วยค่ะประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง 4,000 ล้านถูกไหมคะ
2: ครับ
3: มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5คนมีปกปิดคีย์ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิชก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
2: โอ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เขาบอกนะ
3: ก็ตามได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทก็ตามได้อยู่แล้วคนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะเด็กคิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะ
2: นะฮะแต่นั้นมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาก็บอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเลยอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคงมีอะไรที่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
3: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไรสร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12ปีผ่านมา
2: ครับ
3: เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
2: 57 56 57
3: ส่งใจ56 57แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันด้อยประสิทธิภาพมากนะฮะ
2: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
3: ต้องจ่ายนะ700ล้าน
2: ต้องจ่ายตลอดไปยังลงยกเลิกไม่ได
3: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
2: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตัวนั้นแล้วล่ะ
3: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงๆเงิน2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏ

0: ว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5รอบ10รอบก็เรื่องของคุณคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณคุณยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเรียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
1: ถล่มตาย
0: เป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
1: อ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
0: ใครจะลื
1: ม
0: ไม่มีวันลืม
1: ครับ
0: ค่ะนะ
1: ยกเว้นเดี๋ยวไว้สร้างเป็น
0: อนุสรณ์สถานเหร
1: อสร้าง
0: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
1: เอาให้คนมาเป็นอะไรที่แก้อาถรรพ์ไป
0: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆก็จะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศนะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
1: แต่สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
0: ก็ควรจะต้องจ่ายนะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน
1: ภาษีเราอะดิ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
1: โอเค
0: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเขามีแต่เสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
1: ตกลงเขาสอบได้หรือยัง
0: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะบ่อวินอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
1: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะมันสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาเนี่ยมันก็ต้องพูดง่ายๆไปหาทางทำยังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่งั้น
0: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมือง
1: เขาไปทำเขาเองแล้ว
0: ใช่ค่ะถอสังขารมาถึงเมืองไทยก็น่าเป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะไปแล้วเลิกกิจการแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะมาเช็คดูทียังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจงลูกจ้างยังแกะกันอยู
0: ่ค่ะ

0: ไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
1: พี่ไพศาลคะตอนที่พี่ไพศาลเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้วหนึ่งใบก็กินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างนึงคือพากันไปกะเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
0: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธิ
1: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
0: โอ้ยกินลาบกินลูกกัน
1: โอ้โห
0: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
1: แล้วเขาก็จะมี
0: เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
1: ซอยจุ
0: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆ
1: การคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลและเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
0: เขาขอสังคมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: เอาเพ่งเล็ง
1: กลัวมาก
0: เพ่งเล็งไปที่ปลาร้าดิบ
1: ดิคิดว่าสมัยนี้เขาคงไม่กินปลาดิบกันแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
0: เนื้อห
1: ม
0: ู
1: อาจจะเป็นตัวตืดเป็นอะไรอีกแบบนึงแต่ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
0: ปลา
1: น้ำจืดค่ะ
0: ปลาน้ำจืด
1: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุดสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะเดียนก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะฮะกินกันทุกวันน้ำปลาร้าเนี่ยใส่กับทุกเมนู
0: ผสมกันด้วยต้องผสมใช่ไหม
1: น้ำปลาร้าน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาขายดีที่สุดเดี๋ยวเขาส่งให้ใคร
0: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
1: ข้ามชาติ
0: ทานดูเนี่ยมันรู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
3: ที่ฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ11รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะเดนยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก
3: ็
2: ปฏิเสธเดี๋ยวแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่
3: อยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
2: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
3: ที่อุบล
2: ไปอยู่ที่อุบล
3: โอ้โหคนอีสานเนี่ยเขามีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะแค่คนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
2: ครับ
3: ไม่รู้จะยังไงเลย
2: วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศษหนึ่งในกรรมการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาอภิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันสูงถึงระดับหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างด้วยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4คน
3: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
2: รองผู้ว่าเฉพาะ
3: รองผู้ว่าเยอะจริงๆ
2: มากถึงจังหวัดละ4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานกุชนาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอธิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่า

0: ราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง 10,000 ล้านต่อปีเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ดิฉันนี่เห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ย

0: ไปติดตั้งอีกแล้วแหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
1: เป็นแพงนะ
0: เนี่ยติดแสนกว่าบาทเดี๋ยวกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดนึงเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยครับพี่ไพศาลตัวใหญ
1: ่
0: ๆเราก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000มันจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
1: ครับ
0: หนักกว่าเดิมอีกไม่กล้าแนะนำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้วันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
0: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปี2ภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดค่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการตั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
1: กฎหมายบังคับ
0: ใช้นี่ใช
1: ่ค่ะกฎหมายบังคับ
0: อีก 20% งบใช้หนี
1: ้งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
0: แล้วก็ใช้หนี้ก็บังคับค่ะ
1: แล้วก็บังคับให้ใช้หนี้ด้วย
0: ใช้หนี้ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้หนี้เนี่ย
1: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดไอ้เงินจ่ายประจำ
0: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่ไพศาลทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะและถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
1: พุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
1: ไปเบิกยามาขายกันนะ
0: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์บอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขายังใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
1: ม
0: ัน
1: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
0: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปอะนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะ

0: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามนาฬิกา1นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก CCTV
1: ที่ตัดสินไป2คดีแล้วใช่ไหม
2: ต่อจาก CCTV ค่ะก็2คดี2คดีก็คือเป็น CCTV คดีแรก
1: แสดงว่า4
2: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าคดีล่าสุด
2: ก็เป็น9เป็น9
1: ใช่ยังไม่จบใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมที่จะตาม
2: ยังจะมีเสาอีกล็อตหนึ่งค่ะ
1: โอ้ก็เจอเสาไหลละลอกนะเสาไฟ
2: เออยังมีรถด้วยนะคะรถ39ล้านนะ 39.9 ล้านค่ะ
1: ครับก็วันนี้คุณพาวุฒนะพงวิทยาพานุคุณป้อมพาวุฒเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28ล้านบาทโยงคดี Forex บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ที่คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน28ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผล

0: กำไรจากการเทรดเลยนะส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณภาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
0: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
1: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไพศาล
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงไปยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักที
0: ทราบก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดสักชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
1: นี่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
0: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณภาวุฒิคุณป้อมภาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
1: ฟิล์ม
0: คุณฟิล์มรัฐภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เ
1: ออโอ้ยเสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
0: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
1: ้
0: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
1: เอ๊ะเมื่อกี้สงชัยดอกคาบินเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
0: มันอยู่บางพลีน้อยใช่ไหม
1: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาพี่เหรอคะมีบางพลีน้อยด้วยเหรอคะ
0: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
1: ่โ
0: อ้ค่ะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
0: ครับ
1: สมควรจ่ายค่าไฟนะฮะอบต.บางฉลองสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปะกดสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลองสามปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต467หนองปลือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะ
0: ม
1: ีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดา
0: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะ
1: อํา
0: เภอบางพลีเนี่ยมีแต่ตำบลบางพลีใหญ
1: ่
0: ที่มีหลวงพ่อโตนแล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
1: ค่ะ
0: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
1: ค่ะแต่มันมีเรื่องรัฐจัดสรรร
0: ั
1: ฐจัดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรัฐจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได
0: ้
1: แค่348ล้านเอง
0: คำว่ามาบเนี่ยหมายถึงมันต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช่ไหม
1: ค่ะมาบยางพรมาบประชันอะไรพวกนี้
0: มาบประชันมาบ
1: อ
0: ะไรถ้ามาบ
1: เนี่ยเป็นอ่าง
0: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
1: อ่างเก็บน้ำ
0: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู่
1: ค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด 1,123 ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่ไพศาลจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลองรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
0: ครับ
1: ดิฉันว่ามันต้องดู

0: ประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะ
1: จ
0: ะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะ
1: เออวันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเพราะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจู่โจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนั้นจะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอธิบดีมาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ 1,600 จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
0: เจ้าคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อันนี้ใช่ใครสื่อสารนะคะ
1: เนี่ยผมก็จะไล่ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือเปล่า
0: เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
1: ครับ
0: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ที่วันนี้เรียนก็ดูทีวีช่องดังๆนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลอ
1: ีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบเลยใช่ไหมนี่คือรอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
0: พลตรีตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลก็จะแก้ยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบเรื่องนี
0: ้หรือว่าคุณประกรณ์ดีค
1: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้เอาคุณพิพัฒน์มาลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณพิพัฒน์หายไปนานจากสื่อ
0: เรียนว่าคุณสุภชัยก็ดีนะคะแกรู้ที่มาที่ไปแก
1: คุณอะไรนะ

0: ุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
1: คุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหม
0: ใช่คุณสุภชัย
1: คุณสมุทรคุณสุภชัยไว้คอยกำลาบพวกซึ่งพวก
0: คุณสุภชัย
1: คอยไล่ประกาศ
0: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
1: กัญชา
0: แล้วรับมาถึงจุดเนี้ย
1: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
0: ดี
1: กัญชาเพื่อการแพทย
0: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้แค่นั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่เพชรคะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่เพชรเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
1: ที่เรียกรับเงินนั่นแหละ
0: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
1: ป.3ใช่ไหม
0: แต่มากแต่ที่มากๆก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากเลยอะค่ะ
1: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
0: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยแล้วเขาทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายว่าเขากำลังให้เราดูอะไรอะ
1: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
0: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
1: ไม่ร
0: ู้
1: จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินเขาถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านเขาเห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโอท็อปอ่ะ
0: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
1: แล้วก
0: ็วันนั้นน่ะ
1: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชาเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
0: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได
1: ้บอกว่าพอมีไอ้ไทยช่วยไทยเลยซื้อได้2แก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ล่ะ
1: ครับแล้วมีคนเขาแซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เงี้ยไอ้คนจนเนี่ยควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช้ลิ้นหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องไอ้คนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ไหนเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายขวดละกี่แสน
1: เออแต่คุณทินเขาชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่วัดไตรมิตรอะไรว่าไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีนอ่ะ
1: จั่วหลีหือแซ
0: จั่วหลีจั่วหลี
1: ปลาดิบที่แบบเขาเขียนจนบาง
0: ใสๆเลย
1: ลายเห็นดอกลายจาน
0: ตั้งจั่วหลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรยงา
0: แล้วก็มีสับปะรด
1: ใช่
0: แล้วก็ขาโคตายแล้ว
1: เป็นปลาดิบ
0: ถึงขึ้นมา
1: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาที

0: ทีครับคุณอันฮะ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดๆบินๆไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
0: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
1: อ๋อเรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลไอ้ให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
0: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
1: เดี๋ยวเรียกก็เลยแซว
0: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยจะบอกนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
0: อธิบาย
1: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
0: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
1: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบ O&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
0: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าไอ้ปีไอ้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่า
1: ตอนนี
0: ้มันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได้ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
1: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
0: นี่ไงไปสะพานคู่ขนานพระราม9พระราม10ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นไปสะพานนั้นก็ไปเลย
1: ยาวเลยจาก
0: ยาวเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
1: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงิน
0: ฟรี2ปี
1: ว่ากันว่าฟรี2ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
0: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
1: M-Flow 100% และเก็บตามระยะทางโดยรถ4ล้อค่าแรกเข้า M-Flow นี่ฉันแนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ขี่คำว่าจ่ายเงิน M-Flow แค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
0: เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
1: ใช่ดิ
0: แต่ถ้าไปลงทะเบียนก็สะดวกดีนะ
1: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าอ่ะตั้ง10เท่าอ่ะ
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: ะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10บาทจากนั้นกิโลละ2บาท25โลก็เป็น10 5โล100อ่ะค่ะ
0: มันมีทางลง
1: 5โล10บาท
0: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทางลง
1: เดี๋ยวนะคะมีค่ะค่าแรกเข้า10บาทหลังจากนั้นกิโลละ2บาทถ้ารถ6ล้อ16บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3บาท20เลยนะถ้ามากกว่า6ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23บาทแต่กิโลละ4บาท60สตางค์ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีปีละ 2.5%สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม.9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพสมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร15ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีนึงก็ลงบ้านแพ้วเลยค่ะ
0: ลงบ้านแพ้วก็นู่นน่ะใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุ้มนั่นแหละตรงนั้นสิ้นสุดทางวิ่ง
1: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกิน

0: กุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหม
1: ฮะมันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแล้มให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วบุนกลับมาได้เลย
0: โอเคไม่ต้องโดดลงใช่ไหมฮะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาคร2ใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับผิดสักครั้ง2ครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาคร2 น่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่าจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแ
0: ทนเหมือนนี่ไงที่จะไป Impact เมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะค่ะจำไม่ได้แล้วสับสนพอสม
1: มันต้องเลยเข้าไปข้างในๆนู้นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มที่ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่
0: ใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระรามสามเมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะฉะนั้นวิ่งฟรียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระราม3
0: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก 18.7 กิโลพระราม3เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่พิสารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
1: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปบรรจบกับวงแหวนได้
0: ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะค่ะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะบางที
1: แต่ผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวๆกาญจนาพิเศษ
0: ค่ะ
1: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
0: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดๆมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
1: ครับ
0: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบอ่ะช้าๆบ้าง
1: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะฮะคุณอารีรักเงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะฮะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียหรือเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบ

0: ไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นกระบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะดีเจกุ้ยกุ้ยจะแหลมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดงดงจามอนกิจสวภาคครับ
3: เป็นไงกันบ้าง
4: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
3: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
4: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไงกับการฟังวิทยุมากกว่าฟังมือถืออะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
3: ใช่ก็ฟังเพลงมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้าง
4: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคามปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
3: ์
4: นะครับพอเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
3: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งปี68ไงแล้วทั้งเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
4: ้
3: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักการเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าให้ทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในที่บุคคลต่างๆเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองเราก็มาใช้ชื่ออย่างเงี้ยว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่แหละบางทีอ่ะโด่งการที่เราบางคนนะบางคนต้องบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีดาวในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้
4: ว
3: ่าเนี่ย
4: พวกนัก
3: การเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรือบางเงี้ยแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยพูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงาน

0: แล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้เออนะนายกบอกว่าเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยเชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาเออในนรกก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นคณะทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามๆแล้วก็เอ้ยก็ดูแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาใช้ใครทำงานด้วยเนอะก็ดูต้องดูดี
1: ๆ
0: มันก็เสียหายมาถึงตัวเองได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้พาไปดูวัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเราไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับคุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายไหมต้องรอดกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายาบุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันพอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมนี่แหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโหคุณยายแกเป็นลมไปเลยนะตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกเออมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
0: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
1: ก็ถ้ามันกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิวัยเลยนี่วัยเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อุ้ยมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือหาออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้

0: ัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนภูมินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับรวมตัวกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันน่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สวนภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซือรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขายกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วันระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริง
0: อ
1: ย่างเช่นกรุ๊ปอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 102,000
0: ก็ถูกกว่าเยอะไง
1: เป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอ้าเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
0: โอนไวไหม
1: โอนไวเลยพี่ก็150คนเลยหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
0: ับ คณะใหญ่นะ150คนนะ
1: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดตามเงินเนี่ยนะฮะกลับคืนมาให้โอ้โหนะครับก็เขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยนะสุไหปาดีบาเจาะตากใบหรือเสาะเจาะไอล้อระแงะยี่งอศรีสาครแทบจะทุกจังหวัดเลยพี่ของนราธิวาสนะฮะไม่รู้ว่าหมอนี่เอาเงินเขาไปไหนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้านบนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยนะอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันธ์พีพาดเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมอันนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและนั้น

0: ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือสู่จะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
1: คร
0: ับ เนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: แล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงสพท.เราพี
0: ่
1: ที่จากสพท.ใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วน
0: อ
1: ่ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อ่ะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอ่ะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี่ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกนี้ไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
0: ไม่รู้ทำไมนะ
1: มีแต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
0: ให้เหลืองแล้วก็แดงเลย
1: ก็ไม่รู้อะ
0: ไรอย่างนี้ไปเลยหรอ
1: คือถ้ามี
0: เขียวแล้วก็แดงเลยอย่างเงี้ยหรอ
1: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็อยากปล่อยไปเยอะหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ๆป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ยอันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองนะ
0: เคยเห็นพี่เคยไปส่งรูป
1: แล้วก็สามสี่คนเขาจะยืนอยู่ตรงประตูนะ
0: เ
1: ขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีคันไหนหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาละแล้วก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรแต่เพียงว่าคุณต้องให้ทันเขาคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนมาจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาจะตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาเอาสมทเราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณต้องตรงขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนะเขามาจากสปป.ลาวนะเขาบอกเอ้ยลูกศรที่ถนนมันเลี้ยวซ้ายได้นี่คนก็เลี้ยวซ้ายทำไมจะเลี้ยวไม่ได้นะครับตำรวจอีก 3-4 คนก็เดินออกมาบอกไม่ได้คุณไม่รู้เหรอนี่มันเลี้ยวซ้ายแบบนี้ไม่ได้จะปรับเขา 4,000 เขาว่างั้นนะอันนี้ชาวลาวบอกนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันนะเขายอมจ่ายค่าปรับ500บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปป.ลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาสารลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ใบสั่ง พี่ตำรวจเขาสารอารมณ์อร่วยให้แล้วนะเขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตละเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่น
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันก็จะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝากนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบกันไปนะจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เคสกันนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่ในความรู้สึกผมนะว่าผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
0: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะคะ83กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงกาฬมุ่งหน้าสู่สกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิธิแล้วก็นายสำเริง2

สองคนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่สองคนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะเออตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะสองคนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างรับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับ

0: มันเยอะอ่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพนต์ตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยนะครับเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่หนึ่งเส้นมีมือถือ1เครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสวัสดิ์สอบสวนนะครับสภ.เมืองพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กล้วยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทน อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นกระถุนตายเลยเหรออ
0: ่ะแล้วศพอ่ะ
2: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลจำได้ไหมตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันนู้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้แหละจะชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองเลยหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าไม่ก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400ล้านบาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะด้ง
2: น่าจะสิ
0: ข่าวกรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
2: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะ
0: ค่ะ
2: พี่ๆสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกต4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิบพระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมอร์สุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วย

ณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย

0: แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะแล้วพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นุริ่งด้วยนะครับผมพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วย

0: ด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบพระคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาละจากทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเอาละช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบังโดยตรง
1: อ๋อสวัสดีพี่หนึ่งโรกก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับกลับมา
1: อ๋อกินข้าวแล้วเนาะฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี่
2: ตอนนี้มีเขามึนๆเฉยแต่ยังไม่ตกคร
1: ับอ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
2: เพลงของบุ๊กสุปการคืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุปการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
2: ด้วยก็ได้ครับ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณมากมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็FC ของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิทธิ์

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งขี้ครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงชัย

เสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่

0: บักลาจาซิงใช่ขอฝากเน
1: ื้อโอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบักฮู้ขี่นะครับของจาซิงใช่ไทดอนมิวสิกนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่ารูปหล่อไม่พอแถมร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยนะครับก็เร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำชวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงษ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อนุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมดีครับดีครับดีครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 ครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้มี

0: ข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.3 ขออภัยครับ 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจมๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ฟังนะฮะได้รับฟังเพราะๆนะฮะชั่วโมงที่2เจอกันนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: มินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพ.ร.ก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจ

0: กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลศรีราชวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน 47 กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์ 11 คันเงินสด 9 รายการรวมของกลางจำนวน 137 รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
6: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้าย

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม
3: ไม่ไม่เลยครับผม
2: โอ้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: นครปฐมฮะ
2: นครปฐมใช่ไหมจ๊ะฝนตกไหมจ๊ะนครปฐม
3: ไม่ตกครับไม่ตก
2: อ๋อไม่ตกเลยวันนี้พี่แวนโทรเข้ามาเอ้ยผมรู้สึกว่าจะคุยกับพี่แวนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครับ
3: ครั้งแรก
2: ฮะโอ้โหครั้งแรกเลยวันนี้พี่แวนขอเพลงอะไรมาครับวันนี้ครับ
3: ขอกำลังใจของหนูเล็กกากาฮะ
2: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
3: ้ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยคร
2: ับโอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับโอเคครับ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: สีเต็มคำ
3: สีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: พันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการค
2: ัน ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: ใช่คร
2: ับ
3: พ
2: ี่
3: บอ
2: ลครับขอบคุณมากครับผม
3: ขอบคุณมากครับพี่บอลคร
2: ับ สวัสดีครับ เอาล่ะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตุ่นน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โหยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:44ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงไงก็ไม่ได้ดูเลยฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งหญิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่านะถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: เติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทอส Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวนๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจ้ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตะบูจุ๊บๆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอน
3: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: พาวซ่า

0: ทน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีใจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงเพราะๆพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชนลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานได้ไงล่ะน้ำผึ้งกันอันนี้ณัฐมาริสานะคะหรือว่าน้องณัฐใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Networkทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยกันละกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนเนี่ยจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็นMet 107นะคะMet 107นะคะ107เนาะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ02-248-1366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกว่างกวางรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายหน้าใหม่กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณแอมซีทูสลามจากใจมอบเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุดนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
2: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
2: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: แล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: จะเปิดล็อกคลื่นไปเลยครับฟังทั้งวันเลย
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกคลื่นนะจ้ะ
2: แต่เพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อืมโอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะเนี่ยคะพี่แมว
2: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
2: เขาอยู่ทั่วลุงอ่ะ
1: โอ้ทั้งวันเลย
2: ครับ
1: พักผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
2: กลับบ้านนอนได้ประมาณ6 โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับ
1: อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังรู้ว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวขา
2: ฟังเพลงหลงรับแลของจ่อยในทองค่ะจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงรับแลเนาะอุตรดิตถ์เนาะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
2: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกันไหมอ
2: ยู่ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
2: จะเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราฟังเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ขยันจริงๆนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจมอบให้เป็นกำลังใจให้กับพี่แมวแล้วก็เฮียอ้วนด้วยนะคะที่อู้ตรดิตถ์แล้วก็มอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยค่ะลงลับแลจ่อยรวมมิตรกับสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิษฐ์นะคะกับเพลงหลงลับแหล่นะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ02-24-81366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหาเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเออนะหลายคนช่วงนี้นะคะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลดูบอลนะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฎชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าพี่เลิฟวัชรพรนะคะทักทายมาจากนู้นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเป็นเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อู้ตรดิตนะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆและหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กะลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดิ์นะคะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยเออ อะไรเอ่ยเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกฟังโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะกดติดตามเพจด้วยนะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูเหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียว พี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอาช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกญาติในป่าปูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอย่าจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิลนะคะสองงานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนย้อนค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจะจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
3: พี่ก้อยค่ะ
2: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
3: เคยคุยกันหลายครั้งแล้วฟังทุกวันเลยค่ะ
2: อ๋อใช่หนูกำลังเอ๊ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
3: ที่แล้วอ่ะจ้ะ
2: ว่าแล้วคุ้นคุ้นอยู่
3: ลูกตาจริงจังเจ๋งมากจัง
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
3: จ้า
2: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
3: ไม่ได้ชื่อกล้วยชื่อก้อยค่ะ
2: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อยพี่ก้อยอ๋อน้องเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
3: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งเสียงน่ารัก
2: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
3: อ้าวขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษนะคะ
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
3: ็ก็รู้ได้ไงจ๊ะ
2: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียว
3: จ้า
2: น่ะเห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจเนี่ยไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
3: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
2: จำได้ไงหนูจะบอกว่าเออหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
3: จ้าลูกตาแล้วก็พี่เมย์แล้วพี่บอส
2: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
3: ค่ะขอโทษทีนะแซวเล่นๆก่อน
2: ไม่ใช่แซวเหมือนกันแซวเหมือนกันว่าเออพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
3: พี่เคยแก่พี่เคยแก่อยากมีความสุขอย่างน
2: ี้
3: คนเรามันไม่ควรสบายเออไปม
2: ัน
3: เลยหายปวดไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
2: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ปล่อยให้
3: อายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่ก็ไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
2: เออตัวเลขเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
3: ใช่ใช่
2: เนาะ
3: FM
2: ค่ะ
3: MLTM 95
2: เอออุ๊ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
3: ร้องได้ค่ะเพลงออกใหม่ก็ร้องได้ค่ะ
2: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
3: FLTM FLTM FM 95
2: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยหา
3: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
2: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
3: ร้องนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดจะร้องได
2: ้
3: ค่ะ
2: แซวเล่นเฉย
3: เขามีคนใหม
2: ่แน่
3: แล้วจีแน่ใจดีถึงได้จะไม่ต้องกลับคืนมา
2: แล้วบอกร้องไม่ได
3: ้ขอโทษนะคะเสียงแพงไปหน่อยพอดีป่วยนิดเดียว
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะจ้ะเดี๋ยวน้องลูกตาลก็พิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนนึงเนี่ย
2: น้องกวางค่ะ
3: ค่ะแล้วให้พี่เจดคืนนี้ให้พี่เจดให้ดีเจลูกตาลสุนทิชาจ้า
2: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมๆกันนะคะ
3: ใหม่ทุกคนนะคะ
2: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าของโทรศัพท์ของพี่ก้อยไม่มีไอ้ไฟไลน์อะไรจ้ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได
3: ้โทรมือถือแต่กับผมนะคะ
2: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดหายๆเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะ
3: ได
2: ้
3: ค่ะ
2: โอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
3: อะไรนะคะ
2: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำอุ้ยซีดเผ็ดมากไม่ติดเกลียงเนี่ย
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคันคันคัน
2: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
3: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวพี่ก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
2: จ้ะ
3: โอ้อุ้ยน้ำพริกนรกของพันแท้โดติกอร่อยแซ่บมาก
2: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนพันแท้ของพันท้ายนรสิงห์
3: กินเล่นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่บ้าน
2: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะชื่อแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุนกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดูซิโอ้โหพี่บอนวีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบุพเพสันนิวาสเบียร์วรวุฒินะเพลงนี้หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะนะคะพี่มุ้ยจากศรีนครินทร์นะคะแล้วก็บังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรจากพี่สมศักดิ์กระบี่นั่นเองแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่นะคะจื่อแน่ใจออยเลอร์นะคะจากพี่ก้อยนะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะนะวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานนะคะหนูไปงานที่จันทบุรีนะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะแบบ3โล100 4โล100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะคะกลับมาคือได้ลงรูปไปทางว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่รุนด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเพิ่มเติมเนี่ยนะเอาเนี้ยเลยไปด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากล้อเล่นไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังไมค์เยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้อุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาร้าเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกลเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์ธานินมั่นสนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทิมใจไว้เมืองลาวไหมพี่รมพรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะจากหนุ่มๆ นะโอ้นะเต้ยสั่งลาแล้วกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา T-Rex นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งบุ๊กสุภกานะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าโถ เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: ยี่สิบสามนาฬิกา53นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบเขาร้องสดจินมากเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดไม่ให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะ
3: ห้ามใจเท่าไร
1: วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: คว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้อง

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุคือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันสเปคเฮลานอแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมารีวิว2คู่ในคืนนี้แล้วกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาบสมุทรไอบีเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์กันมั้ยหรือว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์กันแล้วกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ย
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ืมอย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผม
0: แต่สถิติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช่
0: อืมครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช
1: ่แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทางคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมีเชื้อสายประจวบด้วย
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง คุณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มีนบุรีผมได้เกิดมีนบุรี
1: ผมก็คนมีนบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำลูกากลายเป็นวัยรุ่นลำลูกาตอนนี้
1: โ
0: อ
1: ้มีนบุรีทำไมผมไม่เจอเจม
0: ส์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละ
1: ก็จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ได้คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: เอาตอนแรกนี่ไก่จะเล่นกับเจมนะ
0: อือ
1: ว
0: ่
1: าอยู่มีมีเหมือนกันไม่เจอย้ายแล้วอ๋อ
0: ไม่ไม่ทันไง
1: ไม่ทันหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าชาติผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี้ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี้ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบหนึ่งที่99ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมสันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวๆที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์เซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์เซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเลืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเลืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ตาทายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของทายัง
1: เคย
0: พี่ทายังแมงมุมลายตัวนั้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วง 2:00 เนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลอมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ถ้าไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรดริเกซไง แล้วตอนไปฝึกงานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมดผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมส์แหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเรียกเล่นว่าฮาเมดประมาณนี้ใช่ๆจริงๆพี่บีอ่ะเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมด
1: ครับ
0: ผมฮาเมดเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมส์ภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมดประมาณว่าฮาเมดแล้ววันนี
1: ้
0: ถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: อ่ะมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: อ่ะข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปอ่ะมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่อ่ะแต่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับ
1: ครับ
0: ตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอ้ FM 99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ให้ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ก็ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปีนี้
1: เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยให้ได
1: ้เราต้อง
0: ใช่ๆๆเดี๋ยวต้องติดต่อพี่กองแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราไปว่าที่เรื่องของปีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอน 14:00 นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้สินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในนัชชิงเนชั่นลีกถ้าผมจำไม่ผิด
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่สิเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมเนชั่นลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโตมาร์ติเนซเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะโชเฟลิกกับวิตินญาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ก2ฝั่งเป็นนูโน่เมนเดสแล้วก็ชัวกันเชโลกองผู้สาวประตูเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูนายซิมอนครับแนวรับมีเปโดปาโลครับมีเปาโลกูบาซี่แล้วก็เอเมริกลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กูกูเรียครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลย
1: ครับ
0: ก็เกมเนี้ยก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่า ในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ชิง
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลิศและไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะแล้วก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอ่ะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามทุ่งไลบีเรียมีช่องแคบยิบราต้าไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาแตมคิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์กมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่
1: ไหมเมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยในเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: อาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: มันถือว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว
0: ่
1: าฟอร์มของนักเตะเองอ่ะอาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาส
1: เพราะเชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: พลาดก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็อ่ะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้ามกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะเดกิอานี่ได้แต่ยืนมอง แล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาสัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ลงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ยอ่ะ4ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไงลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนไปแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ปีข
0: ้
1: างหน้า44
0: วันก่อนเน
1: ี่ย45
0: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีสองบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ย นักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันนี้40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างนี้โรนัลโดอย่างนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากแล้วแล้วก็ตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโร ที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: นะเป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
1: ครับ
0: ปี2016
1: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าเขาเป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแหละ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดาม่าแต่ก่อนเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกในเกมที่แล้วโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนัดต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่เขาโทษไปหาอีฟานิโนจริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอีฟานิโนจริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบาโลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้บาโลกุลจะได้ลงสนามเจอกับเบลเยียม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเบลเยียมก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่พอใจนะ
1: แน
0: ่
1: นอน
0: คือโดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกอ่ะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บาโลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สิแล้วสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอมอร์โกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับมอร์โกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอสเนียมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอีม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: คร
0: ับ แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเท
1: ิ
0: ลวันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเน
0: า
1: ะสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่า
0: เ
1: พราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะ
1: ครับ
0: ก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาริกทิลแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์ดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: คร
0: ั รบผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอคูเปอร์ กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวลุกก็จะมีเชนมิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าให้เชียร์เนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพลาดคู่นี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันใดในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผมกับแซมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างเลียเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: เที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พี่ดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพี่ดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแม่เป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์แก่แล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ย99มักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะผมได้ให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: อันนี้ไงฮะไออริสโตเติลครับเอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายล่อฟ้านี่ของพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณธนฤทธิ์รู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่หนึ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือท็อฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มามีที่มา
0: แล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไง
1: ใ

0: ก็เลยแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดีเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: เออนะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกๆเดินๆแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พิจิตร4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามเนี่ยก็สอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เล็กน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษ
1: ได้เลยคร
0: ับ นะฮะแล้วก็นอกจาก SMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษ
1: วันนี้ก็จะมีตอนที่สองก็จะเป็นคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วละนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7 โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสองในเช้ามืด
1: ตีสองนี่เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: เจ็ดโมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ๊ะต้อง6 โมงเช้าหรือเช้ามากแล้วตีสี่ตีห้าเช้ามืดเออนะครับก็ไปเก็บตกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็เลยจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไงนะเมื่อคืนมันก็มี2 คู่พี่เด็ดคุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์1-2ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79 นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมา ยิ่งเล่นยิ่งล้า ด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วย
0: อ
1: ย่างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกนะบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลินฮาแลนด์เล่นงาน2 ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นกว่าแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะแล้วสำหรับคุณในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมบราซิลแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่ไหมใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้ากึ่งปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกอินเวิร์ต
1: นั่นแหละถูกไหมก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยเอาได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีกมันไม่ใช่
0: สไปเกอร์ใช่ไหมที่กูกำลังบอกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงโอ้โหจริงๆศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องนอกสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็น อาจบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโรแต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรองสองคนนั้นเยอะถูกไหมเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน่น
1: ถูกไหมฮะใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
0: อยากโรนโดนอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโด
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าโรนโด
1: ใช่
0: เป็นไงคนนั้นนี่41คนนึง39คนนึงมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนย์มาร์เนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนย์มาร์เหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันนึงเกมเนี้ยจุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถูกไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำหนึ่งศูนย์ตอนนาทีที่14นี
1: ้
0: เกม
1: จะเป็น
0: แบบก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้เขาบุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทิ้งแต่ทีนอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเออผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ทีสองลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกไ
1: หมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้วสองลูกนี่เป็นสองสไตล์ที่โคตรสวยอ่ะบอกนี้เลยโคตรสวยอ่ะ
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นเอลิงฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษ
1: ใช่โอ้โหลูกสองนี่อย่างลูกไฟ
0: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษเอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์สองคนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้ไหม
1: ได้
0: ได้เหรอไม่ให้สองคนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตอร์คุณย่าเลยนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
1: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
0: เอออ
1: ีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่เพื่อแลกกราฟแบบนี้กำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
0: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีแลนด์เมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีแลนด์เซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเข้ากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
1: เอาแต่อย่างที่คุณ
0: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
1: ใช่
0: และ
1: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
0: อ้าวเหรอในอดีตเหรอ
1: ใช่ก็อย่างสิตี้5นัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะมีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
0: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่ถึง20ปีแล้วได้เป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันใน World Cup 98ที่บราซิลได้รองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
1: แพ้ไง
0: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปหมดแล้ว
1: พูดถึงคนดูสถิติเขาก็พูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลย
0: ใช่
1: ไหมแล้วรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่ห้าไง
0: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
1: คือไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่มันที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
0: 3R 4R เลยครับใช่ไหมล่ะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: คาโรเบโต้คาร์ลอสซิวัลโดโรนัลโดนายโย 4R ก็คือ2-2อ่ะเป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
1: อ่ะโหเอาคุณเอาโรเบโต้คาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่ไหมผมรู
0: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอลีกที่เขา
1: CM
0: ไม่ใช่ Winning แต่ว่าเราจะไปเล่นทีมหนึ่งแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอ่ะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอ่ะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมหนึ่งแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อจะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นแล้วก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็ฉลับฉลับไปบาบังกิด้าอโมกาชีบ้างเนี่ยในจีเรียไงแต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่ไปไม่สุดไง
0: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
1: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลย
0: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้ว
1: ไอ้ครั้งนี้ผมว่าดูดี
0: ครั้งที่แล้ว
1: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
0: โอ้ไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะเออนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลยแหละ
0: ยังไงฮะ
1: มืดไง
0: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีรอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องโอ้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งที่แล้วมืดตึ๊บเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
1: นั่นแหละอ่ะก็ขอบอีกถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนมาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
0: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้โหก็แฟนๆงงไปหมดแล้วนะ
1: ไม่แล้วกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
0: ใช่ใช่
1: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะโคปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
0: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกา
1: ไม่ได้
0: บราซิลเหรอ
1: ไม่ได้
0: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยอะนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: แต่ก็ยังมีประตูอะเมื่อคืนอะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนมาร์เล่นเป็นหัวสาย7นาทีอะพี่ดิษจากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่นไป37นาที5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึงเจ้าเปโดของเชลซีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดอย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนาเกียวมันแหละ
0: อะไรมันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเขาตั้งครอปแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงๆเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: นั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ใครได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าๆใช่ไหมฮะอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเกมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้ก็ถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช
0: ่เอาก็ไม่เป็นไรทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุคของเจนคอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปจะเอาสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คงอย่างนั้นแหละคร
1: ับ โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนับไหม
0: วีเขาไม่ได้มา
1: เอาคุณบอกพวกใหญ่
0: ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นน่าจะถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยจะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้นี่ใครตก ทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: าะใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด์แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้

0: ฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตกน้ำฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: วใช่ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: อืมแล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์เนี่ยลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนเดี๋ยวแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษฐ์นะ
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: เอพลัสยิ่งกว่าพลาสอีกอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษฐ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะครับมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมา99บ่อยหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อยเออเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: เออคือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนสมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากสะจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะเออ
1: เล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแล้วแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดนสวน
1: หน้าสวนชายนั่นแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่า
1: เราใช่อะดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตอะได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวสวนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเรียกว่าตัวเบอร์10มากกว่
0: า
1: ต้องใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่ก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: ท ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank

0: มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ได
2: ้ครับฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนออกขอไปครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษฐ์เดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้
4: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียลูกโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น2-3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
5: ๆนั่นแหละชอบ
4: เนี่ยอย่างที่อาจารย์สกลเก่งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
5: จำได้อยู
4: ่ผมนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
5: พอโดนส่วนนะโป้ง
4: โดนสิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีมันสติแตกอ่ะเออนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไง
5: นั่นแหละ
4: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
5: จะได้ปีไหนด
4: ีปีนี้ก็มีลุ้นน
5: ะ
4: แล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจะเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จำเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเอง คือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้ไหนสุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ยก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75-80-85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้มั้ยฮะ11
5: โอ้ยบอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
4: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชันเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
5: ใช่ก็ดูคุณพูดถึงทดเจ้าหย่าคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
4: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
5: ใช
4: ่โอ้เล่นคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้โหมันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
5: ผมว่าตะคิวกินกันไม่แถว
4: กูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางนะแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือให้ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
5: ให้แทงไม่ดีย
4: ิงไกลยิงคอสไปเดี๋ยวคอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอายิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอาแต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มีไง
5: ใช่
4: แต่จังหวะเป็นของจีนเมื่อเช้า
5: ต้องยอม
4: นะฮะ
5: ถือว่ารอดไป
4: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะจะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะ แต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
5: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
4: จีนด้วยเหรอ
5: โอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอ่ะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนหายไปเท่าไหร
4: ่โกงที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่องตังค์
5: ใช่ใช
4: ่จีนบอกแพงมาก
5: ไม่ไปซื้
4: อโค้ชชาติผมไม่ได้มา
5: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
4: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช่ป
5: ่
4: ะ
5: ใช่
4: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
5: ผ่านไป
4: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษฐ
5: ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
4: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
5: พี่ทรัมป์
4: อะไรนะฮะ
5: พี่ทรัมป์
4: ทำไมฮะ
5: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
4: จริงหรอ
5: นัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
4: คุณเล่าหน่อย
5: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบนเป็นรอลงอาญา1ปีก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะยังไม่โดนแบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
4: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
5: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดียวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยทรัมป์ออกมาทวีตว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว
4: ้คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
5: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
4: ใช
5: ่
4: เหลืองแก่แดงแก
5: ่คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายให้ลูกอาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
4: ครับ
5: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่แล้วกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
4: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีแล้วนะ
5: ใช่1นัด
4: อ๋อ1นัด
5: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
4: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
5: ใช่
4: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
5: ใช่ใช่
4: ว่ารอบลึกๆเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกไหมก็เลยแล้วมันมีเรื่องหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
5: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่าฟีฟ่ามีอำนาจไหมฟีฟ่ามีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
4: อ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประนามฟีฟ่ากันตอนน
5: ี
4: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
5: ดดัน
4: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลงอาญา
5: โอ้ตายซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญาเนี
4: ่
5: ย
4: ช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นี่แหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
5: ใช่
4: ฟีฟ่านี่คือของคือทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
5: เนี่ยอะไร อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจ มันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
4: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
5: นั่นแหละลงได
4: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
5: ใช่ใช่ใ
4: ช่นะครับ
5: นี่ไงก็ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
4: อ
5: ายุติธรรมครั้งใหญ
4: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ต ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
5: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตเตอร์ต่างๆว่า มันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้ตัดสินบางคนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
4: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
5: นั่นแหละ
4: มาลงกัน
5: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
4: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกมันเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
5: เออถ้าเป็น
4: เอาแค่คนซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลการมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
5: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
4: ฮะ
5: คริสเตียโนโรนัลโด
4: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
5: หรอไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
4: คอลิฟายคือจริงๆอะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสหรัฐต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้วินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
5: อันนั่นแหละก็เป็นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี
4: ้ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกัน รอดูต๊อบแมตช์ดันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
5: อุ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กจากทางยูฟ่าทางเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
4: อ๋อเหรอ
5: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
4: ไม่พอใจที่ไม่พอใจเลยเป็นคู่แข่งอ่ะบ้าบอ
5: ไม่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของทวีปเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
4: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักด้วยสหรัฐถูกไหม ใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหม มาอยู่แล้วแหละแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไงนะฮะ
5: ครับ
4: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
5: ดูข้อความหน่อย
4: ดูข้อความหน่อย NMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิดรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้วนะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่ๆอ่านมาก็ได้นะครับเพราะคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรีเข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
5: เป็นรีพีทรีพีเตอร์ออกไป
4: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่2ชั่วโมงก็ไปแล้ว
5: ใช่
4: ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็4ทุ่มถึง
5: ตีห้า
4: เที่ยงคืนถึงตีห้า
5: เที่ยงคืนถึงตีห
4: ้าแสดงว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมทแต่วันยุคนี้ไม่มีแหละที่เขาก็โหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้ไม่มีหรอกใครมาหมุนวิทยุฟังคุณว่ามีไหม
5: อาจจะมีขับรถ
4: โอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ขับรถมีคุณทรงยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี่แบบว่าออกปริมณฑลหน่อยเดียวก็
5: เสียบ
4: ไม่ก็ฟังขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายขึ้นก็ฟังเริ่มยังไม่ค่อยได้แล้วนะ
5: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
5: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
4: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะ เออคอมมันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงแต่เนี้ย
5: ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือเท่านั้นแหละ
4: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาเออแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
5: ใช่ใช่ใช่
4: เมื่อก่อนนะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนนะ
5: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
4: เออ
5: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
4: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทมเนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทมบางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นพ้องอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
5: ่
4: เออเราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟน
5: อ
4: ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
5: ใช่ครับ
4: เออนะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีคุณเคยไปไหมนครศรี
5: เนี่ยเคยไปนครศรีเคยไป
4: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
5: เคยผ่านเคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
4: ครับอืมนะครับคนหนึ่งจากฮารุดอดเขาบอกว่าขาดคนหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับไปเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
5: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
4: เออนะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
5: แฟนคลับคุณ
4: ยังตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
5: ครับ
4: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานสิครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะฮะเออถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะเออนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่ดิษเมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะ
5: ใช่ใช่
4: คุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
5: ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่
4: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบเสียง
5: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
4: ก็มีทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96พูดได้เพราะเขาปิดขึ้นมาแล
5: ้
4: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มโภควัตรดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
5: ้แล้วพอเห็นหน้า
4: เห็นหน้าก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกหยอกหยอกโอ้รักมากนะพี่เจ๋งเนี่ยอัมเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกบ้างแกอัม
5: กลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความมีใครอีก
4: ที่หน้าบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะเออนะครับคุณตั้มช่างภาพมือหนึ่งพี่ดิษอีกมือหนึ่งขาดนะครับตั้มสุริพงศ์ไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับเนี่ย
5: ทำงานทำการสิครับผม
4: นี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
5: มียังเข้ามายังมายังมาอยู
4: ่ดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพินิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทั้งข้าของนี่เขามี3นัดครับ
5: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับแหม
4: แต่เดี๋ยวผมผมเนี่ยเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละVNL เนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
5: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนได้ปูด
4: เอาพี่ดิษว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
5: ผมอ่ะคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
4: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆอ่ะถูกไหมล่ะ
5: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
4: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
5: ดูจากรายชื่อแล้วอ่ะใครจะบล็อกวากัตถ้าจะพูดถึงตัวกี
4: ไม่โหไม่ต้องวากัตหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
5: อ่ะบราซิลไหนบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
4: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาล่า แต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
5: นั่นแหละ
4: หนักกว่าไทนาร่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นยากว่าสนามเนี้ยมันยากมากมากเลย
5: ชนะใครก็ดีใจแหละ
4: คือผมว่าเปลี่ยนไอ้สนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
5: ถูก
4: พอสามเนี่ยเขาไม่มีแล้วครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
5: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
4: เอาเข้า4บนดิใครอยากไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกป่ะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมาอย
5: ่
4: างน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
5: รุ่นเอา
4: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละสามอ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
5: นะก็ต้อง
4: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
5: ก็เป็นมีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
4: เออแต่เราแม่งเรามันสนามแบบโหสั่งมา
5: แต่ก็แต่เราอะนัดเดียวพอนัดเดียวคอยนัดเดียว
4: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
5: ไม่ชัวร์ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
4: ว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
5: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
4: เอาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยร้อยเนี่ยดูวันละ3คู่ไอ้ช่ำถูกไห
5: ม
4: ร้อยนึงดูได้ทุกคู่
5: ดูอย่างเอาVNLในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่4,000
4: นี่คือซูเปอร์ VIP ข้างล่าง
5: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
4: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดลูก
5: ใช่
4: ไหมแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยเอาบัตรถูกก็มีครับ300ครับ
5: นู่นเฮ้ยแต่ถามผมบัตรถูกสุดของสนามไทยไม่ได้ไกลเลยนะ
4: แต่ผมชอบ900ดิผมว่าเป็นมุมที่ผมนั่งเหนือขึ้นมาจาก 4,000 นิดเดียวเอง900อ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ไง
4: แล้วผมเป็นคนไม่ชอบดูมุมระดับสายตาผมชอบดูมุมสูงอยู่แล้วไงผมก็เลยมีความผมไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร 3,000 หรือ 4,000 ที่คนหนึ่งมันไปนั่งอ
5: ่
4: ะ
5: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
4: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูง
5: อยู่แล้วผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนอยู่
4: 900นั่นแหละเดี๋ยวผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็ร้อยเดียวพี่ดิด120เลยก
5: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มีแต
4: ่ก
5: ็ไม่ได้มีหลักไม่ได้มีหลักพันไง
4: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวีเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
5: ส่วนมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
4: ครับ
5: ก็ถูกสุด800ประมาณ
4: นั้นอย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
5: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
4: ครับโ
5: อ้ประมาณนั้น
4: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
5: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงสำหรับเราเลย
4: อันนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
5: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามนั่นแหละ
4: ทำไมฮะ
5: เหรียญเดียวอะไรเงี้ย30 บาทเหรียญ50
4: สองเหรียญ
5: สองเหรียญ70
4: ซึ่งบ้านเขานี่
5: 10กว่าเหรียญอาหารทั่วไปอ่ะมี10 เหรียญ12 เหรียญ
4: สมมติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยหนึ่งไก่ทอดสัก2ชิ้นเขาก็ต้องมีระดับ10 เหรียญใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่
4: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์ร้อยใบเดียว
5: ใช่
4: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
5: ก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเงี้ยอ่ะ1,500ต้องมี 1,500 ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเลท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
4: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย150เต็มที่200บาททีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
5: โอ้โหนั้นบียอนไปแล้วนั้นบียอน
4: เออคือผมก็แบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
5: แย่งกันด้วยขายต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู
4: ้บ้านเราแบบ100นึง120ผมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
5: ก็ตามนั้นแหละครับคืออยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
4: นะฮะ
5: มี
4: อ่ะต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนนะครับคุณอัมพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
5: YouTube มีอะไรโอ้โหนี่เขา
4: เอามาเลยทีละอันเลย
5: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
4: ผมเห็น
5: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วเน
4: ี่
5: ย
4: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าระดับ2เดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
5: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลานอกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
4: ครับไม่ทันนะนะฮะ
5: แล้วก็มือพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโต้อ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอิลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
4: แล้วเดี๋ยวนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
5: ใช
4: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะ
5: ถูก
4: แล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่ถ้าคุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งหนึ่งก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละถูกปะ
5: คือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกอย่างนั้นอะไม่ใช่
4: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
5: แน่นอนแหละ
4: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
5: สับๆๆๆๆนะฮะ
4: แล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Master League ถูกต้องผมไม่รู้ยัง
5: Master League อ่ะได้ออกแล้ว
4: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีมทีมนึงแล้วเขาจะมีนักเตะกระโหลกกระลามาให้เรา
5: ถูกถูก
4: แล้วเราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดนึงเราได้เงิน
5: ถูก
4: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็
5: เอามาแทน
4: จนเราได้ทีมในฝันเรา
5: ขอบคุณมากมาก
4: ผมจำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
5: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
4: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
5: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
4: ไอ้โปแลนด์เลวานเดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
5: อิตาลีสุดแล้วแหละ
4: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันหนึ่งโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมาก
5: ใช่
4: ก
5: ็ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
4: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
5: ใช่
4: ถ
5: ู
4: กไหม
5: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
4: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้างอ่ะ
5: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
4: ทีมเดียวเลยเหร
5: อทีมอื่นผมว่าเฉยๆกรีผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่เฉย
4: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกาเลยนะ
5: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
4: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือแบบมันเกินไปแล้วอะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้าม.1เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยไม่ลูก12ปีคุณจะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
5: คุณดูบอลโลกครั้งแรก ครั้งไหน
4: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นแหละ
5: ผมดูครั้งแรกคืออิตาเลีย96ใช่ไหม
4: เอ้ย
5: ที่ปาโจยิง
4: 94ดิ
5: 94ใช่ไหม
4: ที่อเมริกาแหละ
5: ไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
4: เอ้ย94อเมริกา98ฟอง98
5: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้น
4: เหรอ94หรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
5: แคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผมดูนัดแรก
4: เ
5: ปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
4: เดี๋ยวผมดูให้
5: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
4: แคเมรูนอาร์เจนเหรอ
5: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
4: นี่
5: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
4: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ยมัน90ใช่ไหม
5: เออน
4: ั่
5: นแหละ
4: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอะอ๋อใช่จริงๆด้วย
5: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
4: ดูเรื่องยัง
5: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้แคเมรูน
4: อ๋อ
5: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาเจนตินาแพ้แคเมรูน
4: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
5: นัดชิงโรเบโตบักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
4: รอบรองหรือเปล่าเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาเจนนะ
5: อ
4: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
5: เออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดียเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
4: มาแล้วมาแล้ว
5: เป๊ะ
4: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
5: ใช่ครับ
4: เออนะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อสักที
5: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
4: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
5: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
4: คุณมีแผนจะสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
5: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
4: ครับอืม
5: รอคือ
4: รถ
5: ปีนี
4: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
5: มันไม่ผมว่าตอนนี้อ่ะด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
4: เออ
5: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนนึงเลยก็ได้นะ
4: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้รถในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
5: มันแล้วแต่ช่ว
4: ง
5: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
4: เคลียร์แลนด์เหรอ
5: เคลียร์แลนด์เออทำยอดสรุปยอด
4: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมด
5: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบ
4: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
5: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
4: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
5: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
4: ผมได้ลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
5: เออนั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังคุณเนี่ย
4: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวๆมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมารถยกมาลากกันเลยนะ
5: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
4: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละฮะคุณนี่นะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับแต่จริงเราเหลือไลฟ์ไว้เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
5: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่พากวอลเลย์บอลหรือเปล่าครับพากได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
4: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโอ้โหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่องโมโนแม็กสปอร์ตนะครับเออนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกและคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
5: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
4: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
5: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
4: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยปีหน้าอย่างช่วงเวียนแอลเนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับ แล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไปเวียนแนวเลยผมบอกเลย
5: ให้คุณก็มี ABC ครับไง
4: โอ้ตายแล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี่ยเหรอฮะ
5: ไทยเจอคีร์กีสสถาน
4: โอ้ตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
5: ฮ่องกง
4: นะฮะนะฮะ
5: มากันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรเนี่ยภูษานิสาสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าไมค์ VNL ขอบคุณครับ
5: ปี
4: น
5: ี
4: ้คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
5: นี่เขาพูดถึงประเด็นที่เราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
4: ด้วยอีก2อันเนี่ยแหละผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกานะฮะ
5: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
4: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002อ่ะตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอล
5: ผมแบงกุงสิอันนี้ได้มั้ย
4: ได้เขาไม่ได้ถามว่า
5: เกษตรกรไทย
4: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบจิงกิสข่านก็ได้ฮะ
5: ผมตอบ BG ได้ไหมครับ
4: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอลเซเว่นอินดอร์ไปดีมากเลยเจ้าพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
5: แน่นอนอ่ะเขา
4: เชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
5: คุณต้องนี่รอไปดู BG แอสตันวิลล่าด้วยนะ
4: โอ้ยโหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
5: ้คุณพูดอย่างนี้ออกไหมเนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
4: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
5: ไม่น่าทัน
4: เฮ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้นี่คุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
5: ใช่ครับ
4: นะครับ
5: อ๋อนี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบให้ผม
4: เ
5: ด็กอ่ะ
4: เนี่ยแฟนๆบางคนเขารู
5: ้เป๊ะมาก
4: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าความทรงจำอ่ะอย่างเราภาควอลเลย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียลไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
5: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
4: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากนี่รถไฟฟ้
5: าน
4: ะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
5: ไม่มีแล้ว
4: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
5: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อที่มีคนตามแล้ว
4: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
5: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
4: มา
5: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
4: อันนี้มีข้อความเอ็มเอ็มด้วยบาโจ้พาลุโทษปี94
5: ขออภัยผมความทรงจำ
4: นะ
5: เริ่มเขาเรียกอะไรซับซ้อน
4: เหรอเอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
5: ซ้อนทับ
4: ทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
5: ซ้อนทับกันอยู
4: ่อ๋อ
5: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
4: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
5: ที่มันมีพร้อมกัน
4: ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
5: โอเค
4: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชูอัลคันเซโลลูเบนดิอาสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชูอัลเนเวสแล้วก็วีตินญานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโนฟินันซ์แล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
5: ครับ
4: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
5: โอ้ไม่ไหวอ่ะ
4: เอาไหม
5: โอลาซาเบล
4: โอลาซาเบลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน4-2-3-1แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คคูกูเรียตรงกลาง2คนเปรดี้กับโรดี้นะครับ ข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับเนี่ยโอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาเบลนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
5: ้ผม ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้ไหม
4: ไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
5: ผมเอียงสเปนเน
4: ี่
5: ยเอาตรงๆเลยแต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ไฟนันแค่ไหนก็ตาม
4: ครับ
5: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
4: ได้ได้เลยคุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้เออไม่มีใครว่าอะไรกูหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษฐ์โอ้โหคุณจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติอ่ะไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนามด้วย
5: ว่ากันไป
4: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ยคุณไม่เสียประตูทุกลูกเลย
5: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
4: คือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
5: คลองบอลเหนียวมาก
4: แต่ว่าไอสไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
5: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
4: เมื่อไหร่จะยิง
5: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือจะแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
4: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิย่าเลิกเนี่ยกองหน้าสูญพันธุ์ต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคู่หูทำให้สเปนความเป็นเพชฌฆาตมันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
5: มีสิทธิ์
4: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
5: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะ
4: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคนะสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาอ่ะเหมือนที
5: ่ยอม
4: ด้วยความทำด้วยความ
5: ไม่แต่ผมมอง
4: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
5: คุณก็ไปพูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
4: อ๋อเหรอไม่ค่อยดี
5: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีอ่ะไม่ได้เลยนะลำหน้าไปกี่ที
4: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
5: ย์ก็ลุ้นเอาลุ้นเอาน
4: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมันพอกัน
5: ใช่คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในล่ะเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
4: ่ครับ
5: จริงผมได้เรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
4: โทรละ
5: โทรตองครับ
4: ส่วนผมโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมเอาคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
5: ผมนะ
4: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นหร
5: อคือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
4: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
5: ้ฮะลามีนยะลา
4: ลามีนยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
5: ับ
4: อีกคู่หนึ่ง7 โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10 โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเยียมได้นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
5: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
4: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
5: ใช่
4: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระจริงๆนะดุดันบุกโอ้เปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
5: นั่นแหละ
4: เออนะฮะแต่
5: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
4: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมัน มันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นไป
5: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
4: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชั่นของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรอง ผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
5: ขึ้นมาพร้อมกัน
4: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
5: ไม่ถึง
4: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ่ะ
5: แ
4: ล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควรเนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
5: ใช่น้อยที่จะใช้โค้ชนอกบ้างแต่หลังๆก็เริ่ม
4: ใช่ไงเนี่ยอิตบังกิดยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
5: อันเช่มาเนี่ยเออนั่นแหละ
4: มันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
5: พอมันเริ่มแล้วอ่ะมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
4: ก็เหมือนเอาดีไหม
5: ฮะอย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
4: ไอ้คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
5: คุณรู้
4: ผมจะข้ามวงการไหม
5: คุณมุ่งไงคุณมุ่งอ่ะ
4: คุณรู้ว่าผมข้ามวงการไหม
5: แน่นอนอ่ะแน่นอน
4: โอเคไม่เอาก็ได้เอามารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางสองคอมพานีนี่แหละคือคนที่เบลเยียมรอคอย
5: ที่เบลเยียม
4: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T Stadium ที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยพี่ดิษฐ์เพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กพูนพัดใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
5: ได้ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
5: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
4: โอเคได้เรามาดูกัน
5: ไส้สหรัฐด้วยในการส่วนตัว
4: แต่เดี๋ยวดูว่ามาโลกาจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทางเอ9พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในนายไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่ส่งมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
5: ใช่
4: นะครับ
5: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
4: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่านแล้วมาไม่พักเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษฐ์ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
5: ยินดีครับ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสมเนตรกับผมนิกตีนวัฒน์อำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
5: เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนผม
4: ยังไงฮะยังไงฮะ
5: ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนนท์นะโห
4: จำได้เหรอ
5: จำได้ครับผมนี
4: ่นี่อาจจะอยู่บนรถ
5: เออ
4: หรือไม่ก็แบบฟังก้าวเป็นขาประจำ
5: เออ
4: นะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กพูนพัชใจมีอารีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: นาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาสมุทรไอเบียเรียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิลีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบ100ปี
5: ทีมงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮอนเนฮ่องเวียนะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป้งครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะ2ทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เอทีเอสสเตเดียมนะหรือว่าดัลลัสสเตเดียมครับวันนี้ไปเช็คในชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
6: ใช่ครับครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสต้านะครับแนวรับนะครับมีโรเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันส์นะครับ

0: อูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์คูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปดรีครับตัวลุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสบาลมิเกลยาสบาลนะครับ
1: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ 4-1-2-3 นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่าคาเทนิวสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขอแพ้นะครับของโปรตุเกสเปลี่ยนในตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาไปที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและพาไปที่ลุยส์ ดีลาฟอนเต้ครับ
0: ครับผม
1: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
0: ทีมชาติ
1: ทีมชาติคนละฝั่งนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือน
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สุดที่สุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่เนาะไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
0: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกแล้วก็เลอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตัวนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
1: เกมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกาเลยครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
0: ครับผม
1: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
0: ค
1: ือฟอร์เรลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีค่าโทษ1ปีด้วยฮะ
0: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเลย
1: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาลฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียงเป็นลามินยามาลนะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวการ์โดกาเลสปูโยนะครับ
0: เฟรนันโด
1: เอโร
0: คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
1: น่
0: า
1: โดนเต้ไหม
0: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
1: คล้ายนะ
0: เออได้คล้ายโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
1: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับของโปรตุเกสแล้วมิเกลยาซาบาลได้ซักด้วยซักด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวสัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงแล้ว4ประตูคร
0: ับ
1: ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตาร
0: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
1: ับ เอาแล้วมาอีกครั้งนึงลามินยามาตบในเข้ามาแล้วคัดได้กระบังยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจังหวะสกัดของวิตินยาครับ
0: ครับตามลงมาพอดีนะครับนี่ถ้าวิตินยาไม่ลงมานี่มีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปนโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่แม่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดรี่ครับเบียดบูโน่ลูกนี
1: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยครับตั้งแต่ต้นเกมครับ

0: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการครองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
1: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับจอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวเนี่ยออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
0: ใช่ก็เราไปนั่งฝั่งดูก็ชัดเจนนะ
1: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู่โดนไปเนี่ยจะบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาลเลยครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
0: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
1: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลกนี่2ครั้งนะครับ
0: ฮะ
1: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ16ทีมนะครับ
0: ปี2010
1: ที่สเปนชนะไป 1-0 นะประตูชัยประตูเดียวของเดเบกบียา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
1: ครับ
0: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
1: ครับ
0: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
1: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายเลยนะ
0: ใช่ครับนาที88แล้วประมาณเนี้ยครับหมดเวลาอยู่แล้วครับ
1: โรนัลโดซัดแฮตทริกนะครับในเกมล่าสุดที่จะกันในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดจะกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากสมการ2-2หลังจบ120นาทีครับบอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนสไหลมาตรงกลางให้วิตินญาบอลนะย่อหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป๊กนะ
0: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
1: ครับก็มาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ FM99 นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับจอคาเซโลลุยขึ้นมามีเนโต้แล้วโอ้คาเซโลโมคลุ้มคลั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
0: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคันเซโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับคันเซโลนี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
1: บอกว่าตัดยางฝนไม่ตกนะครับฟังรายการมาด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดเหรอพี่นครศรีไหมน่าจะใช่นะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวข้างหน้าไปติดโรเบนดิอาสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะอย่าไปคุมเป็นไม่เขาเลยนะฮะ
0: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
1: โอ้ผิดไปเยอะเลย
0: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นคอควายอ่ะนะคร
1: ับ
0: ถึงแม้แต่อย่างเราเฟรเรลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
1: แต่ว่าที่ชัดเนี่ยจะเป็นโชว์เฟลิกจริงๆด้วยไหมนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
0: ครับผม
1: พอแล้วนะครับเดี๋ยวคนมาอ้าวโดยจังหวะนี้ของสเปนครับไปหน้าไหลมาดานิเอลโมจอจอมิเกลยาสมาจอจอจอจริงเลยสัตว์ตัวเดียวก็
0: โอ้โห
1: ไปทำหน้าไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
0: แต่ดูท่าย
1: าสปาเลยครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้างเลยครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไหมฮะ
0: อาจจะพอดีกับทางเรตต้องเบก้าแต่ลูกนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาซาบาวเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
1: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสมัครขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
0: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
1: เอามือเนี่ยปิดหูเนี่ยทั้งสองข้านะครับโอยาซาบาวสเปนกับด้าน1-0ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนนี่โอโมเอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษเจมส์ตัวนี้ติดครับพี่เดียร์ย่ามาช่วยแล้วหยอดมาทางฝั่งซ้าย

0: ต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกซ์ตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังอยู่จะสะบัดเท้าลูกนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางอะปอคูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเตะมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
1: นี่จะมาจ่ายลอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในเวทีบอลโลกนี่ชอฟเฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่มุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับก่อนตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู
0: ่ใช่
1: แต่บุ้มเข้าไปครับบรูโน่
0: บรูโน่ย่อเข้ามาที่เสาแรกโดนมงสมัติไปก่อนแต่ว่ามีกอไปแล้วโรนัลโดในกรอบเขตโทษผู้สินไม่ว่าอะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีเทเลอร์นะ
1: ครับผม
0: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษแล้วก็คนบรรยายก็เป็นไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับเทเลอร์
1: ฮะแต่ปฏิไทเลอร์ได้เชื่อได
0: ้เชื่อได้นะ
1: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะ2ครับยังบอลของโปรตุเกสครับวีตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโตยังขอเชื่อบอลตลอดนะครับปีเตียนะครับต้องวิ่งทำเกมผ่านทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
0: ฟอร์มดีนะปกติเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
1: อายุ22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลเข้าบอมบีเร็วครับลูกนี้จอเฟลิกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดบอโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดรีพยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดี้นี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับแต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
0: ทางขวาโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
1: โอ้โหเสียบอลนึงครับเปดรี่มาเปดรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดลงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสกับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
0: เอาเกมนี้ดูแล้วแม่จะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโนโดเบนเดสที่เสาแรกครับแต่โมทาฝั่งขวาโดนมงที่มาก่อนนะครับสเปนมงที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนบอลนะครับโรนัลโดเบเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุ๊บตุ๊บเป๋ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอลชิการตรงกลางเอาเป๋ตอนนี้หาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอหนุ่มผมทองครับไดเนียลโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกูเรย่านี่จอบแอสซิสต์เหมือนกันนะ
1: ใช่นะครับผมมีตัวลุกดีๆนะครับทั้งบาเอหน้านะครับคุกูเรย่าได้แอสซิสต์ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลามิญามาครับโดนรุมนะครับทั้งชวนเดเวสนะครับแล้วก็นูโน่เมนเดส
0: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุโคเรย่าย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปากูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะเปากูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับไปดีจะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางเป็นของสเปนคุโคเรย่าครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่สูต่อสูนครับโปรตุเกสกับสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตรงนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1-0ครับอเล็กซ์ไบน่า

0: องมาทั้งไล่ดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
1: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
0: แต่มีรอยสักเต็มเลยอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
1: เออเนาะเอาเดี๋ยววันนี้น่าจะอเมริกดัลลัสดัลลัสอันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
0: ่
1: สนามของดัลลัสคาวบอย
0: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
1: ครับแม่เมื่อกี้เราสองคนรับพลาดไปขออภัยจำไม่ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้ไม่รู้คนเมื่อสักครู
0: ่บางทีใส่ชุดลำลองมานะครับใส่บวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
0: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามาจนปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี้ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
1: ไม่น่าใช
0: ่ก็ไม่แน่นะ
1: ดักเพสคอตไหม
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: เอ้ยเมื่อเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของดักสกอบอยไหมเมื่อก
0: ี้ว่าเพสคอตเป็นคอร์เตอร์แบ็ก
1: คอร์เตอร์แบ็ก
0: ก็ไม่แน่นะดูจาก
1: มีรอยสักตรงนี้
0: รอยสักตรงหน้าอก
1: น่าจะใช่ว่าจะ
0: ก็มีสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์นะ
1: เออ
0: มีสิทธิ์มีสิทธ
1: ิ์น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาวบอยอ่ะ
0: นะครับ
1: คอร์เตอร์แบ็ก
0: ดักเพสคอต
1: น่าจะดักนะนะ
0: ใช
1: ่น่าจะใช่ดักเพสคอตดูจังหวะที่จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
0: เจ้าของสนาม
1: เจ้าของสนามมาดินไทยเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะผู้บรรยาย
0: ทำรู้ฟัง
1: คือเขาใส่หมวกแล้วก็บอลทางขวาครับของลามินยามาลแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับนิโคลกาต้าแบนหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งที่ต่อกันครับนิโคลคอสต้าครับเซฟจังหวะแรกของลามินยามาลครับแล้วใบหน้าครับจะปั่นโค้ไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
0: ครับนี่เซฟแรกนะครับลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของใบหน้านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แม่ยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้โหดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้งสองทีมนะครับผู้สับประตู
1: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนหม่งที่ไปก่อนนะครับแถวสอดแก้วได้ลามินยามานะไม่ใช่ยามานะคู่คนยากตกเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้หม่งทิ้งไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นเรเบดิอาร์นะที่หม่งทิ้งออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
0: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปมือหวานนะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
1: เปเป้ครับ
0: คนข้างบนคือ
1: นูโน่โกเมส
0: นูโน่โกเมส
1: เดโก้
0: เดโก้เปเป้
1: เดโก้ซูซ่า
0: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
1: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิช
0: ไม่ใช่แซวๆนะโอ้นี่ก
1: ็ตำนานนักเตะของ
0: มาเ
1: ก็บ
0: เพียบเลยนะ
1: มานะ
0: คือสเปนที่มาชุดนึงไปแล้วโปรตุเกสมาบ้าง
1: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาซ่าไงพี
0: ่
1: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัธจันทร์ลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักโอเล่นต่อโดนกุคุริยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คุคูเลย่าถึงเส้นหลังตกกลับมาตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโตจะโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนใบหน้าจิ้มลูกนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดซาไว้ก่อน
0: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเปเดียส นี่ครับมีนัดแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับรูเบนดีอาร์นั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับเอ๊ผมเอเมตสมิธNFL นะครับ
1: ก็ดาวดังของ NFL นะพี่นะ
0: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับหาครับเปเน่ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นนะครับเวก้ามาตัดเอาไว้ได้ครับคาเซโล
1: เอมมิสสมิธเบิร์นสกูลพี่เอมมิสสมิธและนิ่งแบงค์ครับของดัลลัสคาวบอยในก่อนแล้วก
0: ็
1: อยู่คาร์ดินัลด้วยพี
0: ่ครับผม
1: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สามสมัยนะ
0: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมเนี่ยเข้ามาดูเยอะ
1: มาเยอะนะเพราะ
0: อย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล้ว
1: ใช่ดัลลัสคาวบอยนะ
0: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
1: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโดเมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าจะบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาด้วยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่ยุ่ยยศนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับของโปรตุเกส
0: สวย
1: ให
0: ้โอ้โห
1: เอาตบกลับมาจานิดชอคาเซโลครับจะว่าจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
0: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอคาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละนะครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
1: โรดี้ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโมให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกและใบหน้ากับโอโมครับและเปดี้โรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ใบหน้าใบหน้าตรงกลางใบหน้าก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับลาสุไปอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากบิลเลียลนะ
0: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับใบหน้าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
1: เอมิเลกลาป็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บริสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
0: ก็กอดไว้เลยครับชอคาเซโลยังไม่มีใบเหลืองนะรังเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบุญเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี
1: ้ทองปลอมนะพี่บัลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์แบน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นใบหน้าครับแอนซิเทเดอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบ่งทิ้งไปก่อนโดยบูโดแฟนดาเล็กยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตรงนี้ก็แฉลบออกหลังเต็มมุมหรือเปล่า
0: โดนกูกูในย่าออกนะครับ
1: อ้าวโดนพวกเดียวกันนะครับอ้าวไฮไลท์ชั่นเบรกครับพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะครับนะฮะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับก็ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหมัดที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับ ก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์Farizon MPV EV Superwam 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGold Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงตี 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
1: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตี 2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
0: ใช่
1: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีสดด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาเจอกับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
0: 7โมงเช้า
1: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็เจ็ดโมงเช้าฝั่งกัสปาของเราแล้ววันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กรองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอนเจ็ดโมงเช้าเข้ารายการตอนหกโมงครึ่งนะครับ
0: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกขบวนแน่ๆนะฮะพักไข่น้ำให้ท่ากันครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้งสองทีมนะครับช่วงประมาณสักยี่สิบกว่านาทีที่ผ่านมานะครับสู้สัมประตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
1: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมานะฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้ไปเรียกอีกนะนิโก้ไปเรียกเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
0: ก็จะเข้ากับระบบนะ
1: ครับ
0: นะครับคลองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
1: และเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ใบหน้าครับ
0: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกๆไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
1: ก็ดูอย่างนิเกลยาซาบาหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
0: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
1: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันครึ่งชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปเวิร์ดไง
0: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาแล้วเราคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมากับทีมชาติอังกฤษ
1: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
0: พักไม่ได้เป็นรองนะ
1: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบเกขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
0: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครอาจจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะเป็นน่าเชื่อ
0: ใช่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้แล้วคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
1: ครับ
0: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
1: บอลนะย้อนหลังนะกราบ้าครับของโปรตุเกสครับ บอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดี๋ยวดูโอ้โมจะจัดทะลุช่องโอ้โหยังเกี่ยวไม่ได้ครับแม่ขายาวครับเลโทเวก้าโอ้เลมินยาอย่าผมจะออกเสียงตามเขายามานตลอดนะแล้วเป็นยาเบาแล้วกันเนาะเด็กยาลาใช่ไหมพี่
0: ใช่ผู
1: ้ไม่ใช่เหรอ
0: ต้องถามแฟนๆไม่เคยเห็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะเด็กยาลานะไปโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเป็นยาเบาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับไปโดเนโตผู้สินบอกไอเห็นยูมาตลอด
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโต้บอกผม
0: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
1: โดนนะพี
0: ่เออ
1: ทักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณข้างบริเวณซอกคอสบริเวณในบริเวณหน้าอกเนาะ
0: นิดนึง
1: เป็นตะมันเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวาเลยครับแล้วมียาเมาให้ปอโร่แล้วเปิดเข้าม
0: า
1: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโน่เมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับเกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
0: นิดเดียว
1: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
0: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโดโน่เมนเดสบล็อกทันเวลา
1: บอกว่านิโก้วิลเลียมเนี่ยเล่นกับบิลเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยเอเล็กซ์เบย์หน้าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้ากูดีจริง
0: เล่นดี
1: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปนิดหยอกเข้ามาในเสาแรกแล้วในบอลมาดิโอ้โหดานิโอโมครับบงจอๆพุ่งตัวไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมาอู
0: ๋เดี๋ยวโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
1: คือกูโบซี่เนี่ย
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานี่โอโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข้า
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
0: คือจังหวะมงจังหวะ2ของดานี่โอโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากโมงแล้วไปโดนกูบาซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
1: แต่ว่ากูบาซี่ก็หลบให้แล้วนะว่าโอโม่ดิครับพุ่งต่อไปโดนโมง
0: มันใกล้ไป
1: ใช่ครับแล้วดีโอโคซ่าในการประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
0: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูบาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำเลยพี่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: เพราะว่าเดนิโอโม่เนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
0: โอกาสวาเสียวเยอะกว่า
1: คือประตูของโปรตุเกสเดียโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
0: มาอีกแล้ว
1: แล้วมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่เฟร์นันด์แมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอ็มเด็กลาป็อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซีมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซีมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปเดรี่ปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนที่
0: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือใจดีอ่ะครับคีรพาส
1: สเปนจะมีโตไปโดบกนะฮะใช่ฮะดานิโอโมโตไปโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมองไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
0: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับดานิโอโม
1: สเปนหมดยุคปีญาตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับสุดหน้าคมๆใช่ไหมโอยูนันก็ไล่เทียมทานเนาะ
0: จับทุกตัว
1: ยูโร2008แล้วป้องกันแชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
0: 2014แชมป์โลกถือว่าเป็นยุคทอง
1: สามในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอสเปนตอนนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาเมาเจอกับโดเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วตรงเข้ามาตรงแม่ให้ฉลาดมากครับเลยเป็นยามาครับโอโม่เดี๋ยววิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดหลังครับตรงเสาแรกและตบเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปเดรี่ ดันเข้ามาสู่นะครับตอนนี้คุณเซ็นเตอร์แบ็กครับเปากูเบอร์ซี่กับลาป๊อกจะง้างมายิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกลับมาที่คุโคดิยาให้ลาป๊อกออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาแล้วเปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดปอโรครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วจ่ายยัดมาโตโมเรนหัวกระโดดครับโอยาสเบาโรดี้โรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโรออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาชนะมาที่เปดรี่จ่ายให้ครับแล้วมินยาเบาอยากมาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับโจเฟดิกโอ้โดนเสียบคว่ำครับเลยเป็นยาวไปเสียบเสียฟาครับเลยเป็นยาวมาดัดฟันด้วย
0: สำคัญนะตรงนี้เดี๋ยวจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโจเฟดิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมมันกับฟาวตักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู
1: ่โอ้โดนไปเดชจ่ายขวาสนาม
0: อันตรายนะครับ
1: อันตรายครับโอ้โหจ่ายตรงนี้ข้ามฟ้าครับด
0: ี
1: ครับที่มั่นให้โจเฟดิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโตเวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทิ้งออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
0: ้โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องการฟองบอล
1: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
0: นี่ครับ
1: จะหยอดขึ้นมาครับบอลลึกเกินไปครับให้โอยาซาบาลลึกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินติญ่าจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาและดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับวิตินญาชัวร์เดเวนแล้วก็บรูโน่นะครับ
1: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซ็นเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมา
0: ดึงสวย
1: แล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวผู้เล่นที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสลุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้
0: สวยครับ
1: เดี๋ยวยกมาสวยครับให้วิทยาไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟฟลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟฟลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุโน่ฟานันได้บอลมองข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโต้เนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เซาโซได้บอลลูกนี้แล้วก็โอ้โหแล้วโรนัลโด้ยิงโอ้โหคันหลังยิงลูกนี้แต่ว่าไม่ผ่านอุนายซีมอนแม่ตัวโฉมที่เซาโซเป็นชอฟริกครับที่ได้มงแต่ว่าจังหวะนี้อุนายซีมอนปัดทิ้งออกไปได้แล้วโด้จะซ้ำลูกนี้ก็อุนายซีมอนก็ยังผวาโอ้โหลูกนี
0: ้มง
1: ติดหัวไหล่ของอุนายซีมอนครับ
0: แม่แล้วจังหวะโรนัลโด้เล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลุกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
1: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
0: หัวไหล่
1: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาว่ะพี
0: ่
1: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
0: เจ็บ
1: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกซ์ในเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพี
0: ่ดูอีกทีนึง
1: นี่ครับ
0: บอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นนะครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็ไปเดลเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
1: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเจทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนดอนล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
0: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่ไปท้าผู้ตัดสินให้นักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
1: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าในงานแถลงข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชม
0: ม
1: าเลยฮะแต่ผมจะคุยดีกับเขา
0: เป็นบราซิล
1: คุณถามมา
0: ผมว่าไม่สลิงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
1: ก็ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็กึกบางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเนี่ย
0: มันมีเสียงวะอุ้ยครับ
1: เฮ้ยเขาบอกเฮ้ยทำไมเสียงพูดแบบนี
0: ้คือผม
1: เสียงเล็กเลยนะ
0: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันขำตลอดอ่ะ
1: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
0: สภาพไม่เลิกกันทีด้วยนะ
1: โมโนยังไปตัดเป็นคลิปนะฮะ
0: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูเลย
1: ลองฟังว่าเคนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
0: มันหมด
1: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเออเอาน้ำเก็บคนให้แกหน่อยนะพี่น้ำเก็บคนร้อนๆพี
0: ่คือมันตลกจริง
1: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
0: เสียงแหบ
1: อากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
1: เฮเดอร์เคนเสียงหลงเลยอ่ะ
0: เฮเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมก่อน
1: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโตจะเป็นปัญหาเรื่องเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
0: คือเป็นรูเลยอ่ะ
1: เป็นรูฮะแกไม่ได้ตัดเหมือนถูกเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเต็มมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟลิกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายแล้วปั่นดูนี่แล้วก็ชนคานมาชนะและชนคานโอ้โหดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเบย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้ามาเลยนะครับดูโนเบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นดูโนเบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้ชอฟลิกฟรีคิกเนี่ยแต่งตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โดนัลด์เมเดสได้ซัดตัวนี้บอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มๆครับโปรตุเกสเกือบขึ้นนำ 1-0
0: ไปโดนหัวของเปโดปอโร่นะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้านะครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
1: ฉลับน่าจะเป็นนะเปโดปอโร่เมื่อกี้
0: ใช่
1: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปโดปอโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้าลูกนี้ถ้าเปโดปอโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็วนี่ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวพวกนี
0: ้แน่
1: ๆลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากเล็บพูดนะครับสวัสดีคนเหนือด้วยนะเจ้าเอาเตะมุมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุบทางฝั่งซ้ายดูด้วยมาเดสเปิดได้เข้ามาตรงกลางแล้วชิงการจอฟลิกบอลนะจังหวะสองเป็นของลาเมียาเอ้าหนีติดตัวมาสวยครับลาเมียาเอ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้ใบหน้าแต่บอลมันย้อนหลังครับใบหน้าจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนแฟนันคือแล้วกันมาได้ครับเบน่าไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาเลยเป็นยาเมาแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
0: โด
1: นก่อนแม่โจฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
0: โอ้โหคือยามาลากมานี่น่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดผ้าไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
1: เคนเขาต้องร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
0: ถูกครับ
1: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
0: แล้วคืออะไรโคศกสนามจัดให้อย่าง
1: นี้เออรู้งานเน
0: า
1: ะ
0: รู้งานนะครับที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
1: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่อาสเตกาสเตเดียมจุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมิโตะโมรานะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
0: ่ครับ
1: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมราแลกเสื้อกันนะ นาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่มันไงหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
0: เอาคูเลยนะ
1: โรเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้แกนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดเลยครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่เฟรนันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้นูโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมนยามามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้ารอเลยเมนยามาสวยครับ
0: ไม่ขยับ
1: เพื่อนไม่มีครับเมเดสเลี่ยมเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดลึกเกินไปครับลูกเปิดของนูโน่เมเดส
0: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
1: โอ้ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโด
0: อาจจะเข้า
1: แต่หลัก4แล้วฮะหลัก4แกจะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
0: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
1: โอ้โหลูกนี้แกเดินเหมือนเดินไปหาลูกบอลเหรอโรนัลโด
0: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนัลโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
1: บอกว่านี้โซมันนี้ส่วนๆนะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณฑีจ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกี่ยวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
0: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
1: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
0: บอลเนี่ยครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
1: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
0: แต่ว่า
1: เปลี่ยนเลย
0: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีนะครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
1: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสูงมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโดโดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของสเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจะว่าจ่ายข้ามแนวมาเข้ามือของนายซิมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าใบหน้ามีคูคุริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คูคุริยาอ้าวคูคุริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลามินยาเมาเข้าสารนั่นจริงโอ้โหลามินยาเมาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
0: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือก่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยามาแต่ยิงไม่ดี
1: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีช่วงนี้ฮะ
0: หลุดไปอีกแล้วครับได้ฟาวครับแหมจูเลียเซเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
1: โอ้โหโดนเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
0: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
1: ว่าใครเสียบ
0: ใครเข้า
1: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโมอะเลือกแกผมทองอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่แกชอบนะ
1: เออ
0: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดโอเดอร์ครับเดอะรีเจนต์เดอะฟิวเจอร
1: ์รีเจนต์คือโรนัลโดครับ
0: ครับ
1: เดอะฟิวเจอร์คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยาเมา
0: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างเงี้ยคร
1: ับ ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายาเมาถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
0: ้ไล่เลยครับเดลิเทเลอร์
1: ลำหน้า
0: ครับ
1: ลำหน้าโรดี
0: ้โห คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
1: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยมั้ยครับโอ้โหแต่ 0-0 อยู่แล้วนี่นะจากการบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง 0-0 อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมเนซบอลทางซ้ายครับหลุยขึ้นมาครับชอเนเวสส่งคล้ายๆกับวินเดียนะชอเนเวสกับวินเดียตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
0: 170กว่า
1: จอเฟลิกโอ้ยอดออกซ้ายจะให
0: ้วันนี้บรูโน่เนี่ยใช่บรูโน่เงียบถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
1: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบาลงมารับบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบาลคืนกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซ่เรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากอะ
0: เหนื่อยนะ
1: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดไปแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้นะผมว่าจีนเนี่ยอนาคต
0: ก็ได
1: ้
0: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
0: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกด้วยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุไนซีมอนครับจะเปิดเข้าไปบอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุไนซีมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ริเซทาฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาลไปติดโปรเบนดิอาสบุษินแอทิเทอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่0-0ภาพแต่มาที่ดูโน่เมเดสครับ
0: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกเตะมุมสั้นแล้วก็โน่เมเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของปิโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากๆไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโด้ก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูไนซีมอนได้ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็ศูนย์ส่วนนะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
0: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
1: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
0: สูสีเลย
1: ครับ
0: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
1: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
0: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
1: อาจจะสู้ๆก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
0: คุณภาพ
1: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในพื้นสุดท้ายนะครับก็
0: คุณภาพ
1: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดนัลด์เมนเดสครับยิงด้วยสายด้วยนั้นโอ้ถ้าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดโปโรนะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: พอมันโดนบางเนาะ
0: มันก็เลย
1: โดนบางก็เลยฉลับ
0: ครับ
1: ชนคานเต็มเต็ม
0: มันเจิดขึ้นไปเหินไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีนะครับผ้าคนเดียวหรือเปล่าครับผมเอ๊มีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสเป็นไงพี
0: ่ครับ
1: ฟังอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบังแล้วอร่อยครับเต็มๆมันๆดีฮะ FC เจมเขียงหมูสนวรรณวิจิตรและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
0: รวมหมดเลย
1: รวมหมดเลยนะ
0: รวมหมดเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตีสามแล้ว
1: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปทนะทั้ง40สถานีด้วย
0: ครับผม
1: ทั่วประเทศไทยนะ
0: ประเทศเน
1: า
0: ะ
1: ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตะวันออกด้วยนะตะวันตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
0: ครับผม
1: ศูนย์ศูนย์ครับพี่20ใช่ฮะ20เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
0: ่ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะ
0: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าไงคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโดเนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยพี่แกก็เล่นยาก
1: แต่ว่าก็ต้องยอมราวโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก
0: ็ท้ายเกม
1: ยังให้ราฟาเอลเลอร์นะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วเลอก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
0: ตัวสำรองที่
1: ลงไปแทนโรนัลโดมองประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
0: พอมันก็เรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
1: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับจอฟิลิปกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟิลิปก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลอาคงลงมาลากเหนื่อยเลอาน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลอาดีกว่าจอฟิลิปแต่ผมมองว่าโรเบอร์โตมาร์ติเนสน่าจะมองว่าฟิลิปเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตเลติกไงพี
0: ่กับสเปน
1: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดไงเอาเนเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเงี้ยอ
0: าจจะคุ้นเคย
1: ส่งฟิลิปลงก่อน
0: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
1: ้
0: นะครับฟิลิปก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลย์เอาท์นี่อาจจะทะลุทะลวง
1: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าครับผมดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
0: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมา
1: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
0: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
1: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์กลับไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงในเอ็กซ์ไง
0: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าโดเนี่ยเขาก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพ
0: ิ
1: จารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
0: ฆ่าโทษไว
1: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพ
0: ี่
1: แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
0: ครับผม
1: ใบแดงใน3ใบไอ้3นัดนะพี่นะ
0: โดนใบ3นัด
1: โดนใบ3นัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไป1ปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
0: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดหนึ่งก่อน
1: โดนไปแล้ว1นัดเนี่ย
0: โดนไปแล้ว1นัด
1: ในอุ่นเครื่องมั้ย
0: ใช่มั้ยก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยไม่มีปัญหา
1: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็มีนะครับแต่โรนัลโดค
1: น
0: เขาบอกว่าโรนัลโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับส่วนบาโลกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
1: บาโลกันก็เหมือน
0: ใบแดงแบบ
1: เท้าไป
0: ย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: แล้วไปครูดในกันนะพี่เนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
0: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน 7:00 น
1: ะครับเบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นคือตอนนี้เขาบอกว่า FIFA มีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
0: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
1: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
0: หลายประเทศในแอฟริกาก็โดน
1: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยแต่พออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้พี่
0: ใช่ไหม
1: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าถือไป
0: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบน โดนซัดเพนชั่น
1: อืม
0: เขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เขาก็เลยถูกหาอินฟานติโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นเอออินฟานติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่อินฟานติโน่ก็ยอมรับ
1: ครับ
0: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
1: ใช่
0: นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดนะอัตโนมัติ

0: นะ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟันติโนจริงครับ
1: ก็ใช
0: ่ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้เรารางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
1: พีซไพรส์
0: แกยิ้มเลยฮะ
1: ยิ้ม
0: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
1: ครับ
0: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
1: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปต้องรวมถึงพวกคนในวงการหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
0: ครับ
1: มันหมดความไม่เชื่อถือเนาะ
0: นั่นน่ะสินะ
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: กุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลโอเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาในคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับสันติกา5นาทีครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
5: ะ
4: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักเครื่องมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
5: ครับผม
4: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเลยถึงไหม
5: จะถึง
4: เออ
5: ถึงก็ได
4: ้เมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะห้าสิบล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
5: ก็จัดดี
4: จัดดีนะ
5: นะครับบรรยากาศก็โอเค
4: ครับ
5: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
4: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
5: 11นัด
4: เหลือ11นัดแล้วนะ
5: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
4: โอ้ฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
5: ครับทุกสี
4: บ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป Mcot Connect ของเราเลยครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะคร
5: ับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง4สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียมครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับสเปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
5: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้นะครับสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี่มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
4: ่ครับ
5: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับในครึ่งแรก
4: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดือดกับสีขาวเนาะ
5: แนวนั้น
4: นะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับมีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะสีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
5: สีแดงนี่แหละ
4: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับเปโดเนโตเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโตหาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุโคเดย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกแล้วออกหลังไปครับ
5: ลูกนี้จ่ายไม่ดีนะครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โดนัลโดเนี่ยแรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเดเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
4: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
5: ยังไม่มีแรง
4: ขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปอร์ตของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่อง

0: ทางของการสกราของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0-0จบจากคู่เราก็พักแป๊บหนึ่งนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬาดีครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
1: ครับผม
0: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
1: เช้าแล้ว
0: เช้าแล้ว
1: มีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
0: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะฮะตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอลเตอร์เซงก้าอดีตนายทหารชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
1: นี่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็นี่คือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
0: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะบอลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พาตามมาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโม่ไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโม่เอ้ย
1: แกเหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งเนี่ยรู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเบียบาเดมครับ
0: โอ้แฟนสเปนนะ
1: ดาราออสการ์นะครับไทยดูไอ้โนคัทรีฟอร์โอเมนหรือโอแมนนี่แหละโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับ
0: เป็นซีรีส
1: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเครื่องยิงปั๊มน้ำไอ้ปั๊มลม
0: เออ
1: ครับต่อครับ
0: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับเนี่ยพี
1: ่ No Country for
0: อ๋อที่ถือนะใช่ไหม
1: เออที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้าน
0: เ
1: ขานั่นแหละ
0: ดูจังหวะนี้โอ้ชอคาเซโลไม่ยิงพวกคุณเลยไปชิป
1: จะยก
0: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลครับเรื่องนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
1: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของกันซาโลเนี่ยแหมยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
0: โอ้จะหนังเก่าแล้วนะพี่
1: เก่าครับหลายปีไปดูดิเขาได้รับโบว์เลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแวร์ไลท์ที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบแต่มันฆ่าได้อย่างเลือดเย็นไง
0: นะ
1: เออ
0: คาเบียบาเดม
1: โอ้โหคาเบียบาเดมครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมอุจจาระวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยามาลเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้ล็อกดีมากครับนัวเมนเดส
0: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนัวเมนเดสเมนเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยามาลได้หลายครั้งครับ
1: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยามาลนะครับก็มองไปตรงบอล นั่นเลยครับ
0: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอ เอาเหรอ
1: ผมก็ไม่รู
0: ้ ไม่รู้
1: นะ
0: เอามาชมการนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาเป็นโดเนโต้ครับมากัน3-4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเลยเดี๋ยวโหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยใจแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
1: ลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวินิญานะครับจัดตัดบอลนะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็แทงยาวหลุดมาให้ไปโดนเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามากรอบกระโทษแล้วก็ป่ายไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
0: ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross early pass
1: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: จะจ่ายเร็วไง
1: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
0: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับดูสเปคขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานิโอโม่โอ้โหดูต้องไปเดทออกตัวหลังดานิโอโม่หรือว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับ
1: แล้ว
0: โอ้โหดูต้องไปเดทแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
1: สุดยอดนะสุดยอดนะครับดูต้องไปเดทเฮ้ย
0: คริสเตียนบอโบวิเอรี่

0: ไม่เห็นหน้าต้องนึกเอรี่ครับ
1: มาเดียไทเลอร์ก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบหงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดินเนาะ
0: โดไม่ทันอีกแม่
1: เวเนียจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาแล้วไม่ยังเมายืนไล่เซนอยู่เอาหนีโดไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับ6มาเล่นตรงกลางครับบริเวณจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลมิยาเมาครับกับชากหนีนูโนเมเนสได้
0: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดต้นแล้วก็ได้เปรียบนูโนเมเนสนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเมเนสนี่ลุกขึ้นมาได
1: ้หมดทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่ปาวคูเบซี่เปตรีสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามีเกตโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบร่าโรดี้ขวาสนามไปครับปอกูบาซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูบาซี่ทีมออกขวามาเปโดรปอโรปอโรเล่นคอลินสองเอ้าโอ้เลยมันยาเบาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดรปอโรและปอโรเสียจังหวะไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟร์ดันให้กับโรนัลโดโรนัลโดตกเหลียงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก2 3ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบความตัวนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวล์โอ้โหเปโดรปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
0: วิ่งตามลงมา
1: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้ดูโนเมเนส
0: เจ็บจริงด้วยแหมคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปอะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
1: โอ้ถ้าเสียดูโนเมเนสจะเสียหายนะ
0: นึกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นมา
1: โอ้จังหวะกระโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลาเมนยาเมา
0: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเจ็บ
1: ตอนแรกอย่ามากระชากหนีก่อนเนาะ
0: ใช่ลุกมานึกว่าเล่นได้เลยครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยามาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโ
1: ล่แบ็ค5แผ่นดิน
0: เจ็ดครับ
1: แบ็ค7แผ่นดิน
0: รวมทุกโค้ดนะ
1: โค้ดแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
0: ่ลูกโ
1: ล่แบ็ก7แผ่นดินใช่ไหม
0: ครับครับแบ็ก7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
1: เดินออกมานอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
0: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูอีกก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
1: เนลซ่าเซเบโดป่ะเนลซ่าเซเบโด
0: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไง
1: เฮ้ยมองข้ามแบ็กเจ็ดแฟนดินของผมได้ไงดีโกดาโลนะ
0: โอ้จริงดิโห
1: น่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนลซ่าเซเบโดครับไปเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเบโดเล่นฝั่งซ้ายเลยเอาน่าจะสลับแล้วเหรอพี
0: ่ครับเอาเปลี่ยนตัวครับ
1: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนี่ยเซเบโด
0: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเบโดครับไปยืนทางซ้ายเลยครับเซเบโดอยู่ขวาเหมือนเดิมไม่ได้ให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
1: นี่ว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทีนี้ยังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเบโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี่
0: ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
1: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับของโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสตาวางยาวขึ้นหน้าไปเปโดรปอโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้โหนูโน่เมเนสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านี่ครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมาเบโดซิวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่

0: มีสิทธ
1: ิ์แฮมสตริง
0: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได
1: ้
0: ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเมโดครับน่ายังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับนิวเซเมเดย์นี่เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทหารโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสตาครับโปรตุเกส
1: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
0: ล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดนเปล
0: ี่ยน
1: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เปดรี่จะทิ้งยาวขึ้นหน้าให้แดนนี่อัลโมครับที่วิ่งทะลุกันไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะที่น
0: ะ
1: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
0: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอะนะ
1: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็ก
0: ครับ
1: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
0: า
1: ะ
0: รวมทุก
1: จัดคอนเสิร์ต
0: และจัดอีเวนต์นะ
1: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับเอาโบโดแฟนนันเอาจิ้มหนีเปโดปอโรมาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
0: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
1: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซมิโอเซมิโดก็ไปยืดฝั่งซ้ายจริงนะ
0: ฮะ
1: เบอร์สองแต่ว่าเล่นแบ็กซ้ายเลยครับบอลนะขณะกลับมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิดิญญาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชอฟริกซ์สองชวาเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชาวเฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงดูนี่โอ้โหดูนี่แหมบอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่จะวิ่งไปตวัดกลับมาลูกนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอูนายซิมอนน่ะ
0: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชาวเดเวสครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรนัลโดให้เจอนะคร
1: ับ มาคูคูเดียได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
0: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับ
1: ใช่
0: ครึ่งแรกมีจังหวะแบบโอ้โหยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
1: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
0: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
1: ่กุบซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับเปากูเบอร์ซี่ขอแก่ก็ได้เปดรี่กูเบอร์ซี่ดันขึ้นมาสูงนะครับไหลออกขวามาเลยเป็นยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดัก2จะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดชอฟลิกแล้วลาเป็นยาเมาพยายามฟาวชอฟลิกแม่เวลายาเมาได้บอลเนี่ยซ้อนสอตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ถือว่าเป็นแทคติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้ชอฟลิกนี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได้
1: ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับลามินยาเมาในช่วงครึ่งหลังเอาบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้ครับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ในสัตว์โอ้โหมาบริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียดายครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปที่สัตว์ลูกนี
0: ้ฉลับไหม
1: เวก้าออกกลางไปครับในมุมของสเปน
0: เอาดูครับโอโมนะครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปดี้ครับตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเบก้าหนึ่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเตะมุมครับของสเปน
1: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิก่อนแล้ววิเดียเตะเข้ามาแต่ไม่พอและยิงสวนอธิบอลฉลับเลยเป็นยามาครับยิงไปฉลับชอฟลิกแอบฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
0: เอาอย่างนั้นเลยนะ
1: สเปนไม่มาหนูกินมาม่านะฮะ

0: กินยำๆด้วยรายการนะฮะ
1: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดๆกันเลย
0: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งยอดเข้ามา
1: โอ้โหสวย
0: รับเข้ามือครับของเดียโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดียโก้คอสตา
1: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
1: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
0: ต้อนรับบริเวณแคร่บริเวณริมทะเลเนาะ
1: ครับเป็นเกาะเนาะ
0: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
1: ่ฮีโร
0: ่บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้หยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอร์คาเซโลจอร์เนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คุคุเนย่าดักไว้ได้ครับของสเปนโอมุเอาบอลลงพื้นเอ้าเสียบอลโยนหน้าบ้านตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิทินยาบรูโน่ดึงช้าๆเอ้าโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปดี้บอกผมแบรเปดี้บอก
1: เปดี้บอกอะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปดี้ก็ไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสในครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
0: หมอพี่แป๊กทำไมสับยอกโดเยอะจังครับพี่แป๊กเนี่ยแฟนแมนยูนะ
1: ผมชอบผมชอบเชียร์โรนัลโด
0: ใช่
1: ครับผมเชียร์โรนัลโด
0: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่พี่เนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเองศูนย์ศูนย
1: ์มันทันกันอ่ะ
0: ใช
1: ่นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูแหละจะน้อยกว่าครึ่งแรก
0: ศูนย์ศูนย์นะครับที่ถามมานะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
1: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
0: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเดโอ้เป็นโรเบนดิอาสครับแม่ชิปลูนี้ข้างหน้าไปติดเปเดรี่ได้บอลคอร์กับโรดี้ดูเปเดรี่หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับคืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงบอลหนีวิเทนยาในเสียงปรบมือดัง
0: โอ้โหก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จิบุสเกตยุ
1: ค
0: และเกมทานะคร
1: ับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจลาดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอละตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้บาเอน่าได้กรอบเขตโทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอร์คาสโลแล้วเอาอย่างได้ครับที่บาเอน่าบาเอน่าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบนเกินไปครับแม่คาสโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์บาเอน่าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยไซบอร์ดบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากโล่งอกไปนะครับกันซาโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาแล้วเป็นยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
1: โอ้โห
0: แม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่ชอร์คาสโลครับที่วันนี้คาสโลเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับนี่ครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยาเมาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปเหมือนกันนะ
1: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับตอนนี้ลาป็อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามาครับสเปนแล้วเมย์ยาเมาเจอกับเซเมโดจ่า

0: เข้ามาตรงกลางจะพุ่งล้มผู้สินบอกไม่มีอะไรให้เล่นต่อแล้วเซเมโดจะแหวกไปไม่พ้นครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ปาวกูเบอร์ซี่ไหลให้โรดี้ขวาสนามมาอเล็กซ์ไบน่าไบน่าเจอโดวิ่งไล่มาดึงไว้ก่อนนะครับไหลให้โรดี้ก่อนครับสเปนขึ้นมาโอ้โหสเปนครองชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับสเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่อุนายซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปกูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาแล้วไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด้งกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายเรื่องนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมนี่แฟนโปรตุเกสโรนัลโด
0: ผมฟังใช่เบรก
1: อ๋อพักเบรกแหมนะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: จบที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จูใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อนขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็กเกจ mcot super fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร mcot super fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwagon นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
0: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของ Mcot ของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
1: ครับผม
0: ของ Mcot ของเรานะครับcheer.mcot.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดรชั่นเบรกประมาณ3นาทีครับ
1: ครับ
0: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาลิมรถการคุมทีมชาติเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งแต่เบลเยียม
0: เบลเยียมและมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
1: ใช่
0: กุนซือชาวสเปน
1: ครับยุคทองทั้ง2ทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสแหมไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสนี่ครับเอาพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับเนี่ยครับกันเซโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นนี่เหมือนเขาเจ็บนะครับ มีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
0: เปลี่ยน2ครับ
1: ใช่ครับฟูลแบ็กทั้ง2ข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโน่เมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเดลสันเซเมนโดลงมานะครับแล้วก็ทางกันเซโลก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโก้ดาโลลง
0: ลาเฟเลอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยน2ครับโปรตุเกสครับ
1: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเรียวลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายัง 0-0 อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
0: ประมาณ15นาทีสุดท้าย

0: นะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนซครับที่ให้เลอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจริงแล้ววิ่งแข่งนะครับเรฟเฟลแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้ากรอบเขตโทษ
1: เหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
0: ก็ยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
1: ครับ
0: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 น.ในเวลาบ้านเราครับในเช้าวันนี้ครับ
1: ครับผม
0: ฟรีคิกเป็นไงพี่ช็อตนี้ฮะ
1: ยิงได
0: ้
1: ไม่แน่นะลูกนี้ลังไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ยิงได้นะครับ
1: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
0: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิกออกหลังไป
1: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอเล็กซ์ไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาเซเมโดครับไปเล่นคูกุริยาตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน
0: แม่ผมจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของเคปเวิร์ดที่ยิงใส่อาร์เจนตินาคล้ายกันเลย
1: โอ้ท่านยิงกันสวยนะ
0: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับบอลโลกปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี่ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟลาโตเลสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
1: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
0: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
1: บอลอยู่กับฟองโปรตุเกสนะครับฝ่าตั้งหลักที่คอสตาครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแหมแต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
0: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เลยโอ้ยดีก็นอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
1: ไม่นอนอ่ะ
0: หยองไม่นอน
1: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวแล้ว
0: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพิโตชิลิกติชิโร่ก็มาอ้าวลาเมญญามาครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหลมาให้ใบหน้าโอ้โหจากขวาสามาติดแบ็ค7แผ่นดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล่
1: ของจริงของจริง
0: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสัปยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูอ่ะบอลทางขวาของทางนิโกดาโล่ครับแม่ก็จะสลับขาและไขว้ลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่นิโกดาโล่โดนจับหน้าไปก่อน
1: แม่แต่ว่าดอดขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานตอเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
0: ก็ตามตำแหน่ง
1: ใช
0: ่ก็เฟรานรอบไอ้นัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริ
1: ง
0: พอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอเคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจยาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่บูโดได้ยิงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่าย
1: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
0: มีธง
1: มีไหมแม่จะดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกูกูเรย่าก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
1: เห็นไ
0: หมอ๋อเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอเคปเวิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
1: ดิซ่าน
0: ี่โอโม่จะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของโปรตุเกสครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรีเปดีบนหลายใกล้ๆให้โรดี้โอโม่จ่ายกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้ว

0: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
1: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสโอ้แล้วเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
0: เป็นสเต็ปนะ
1: ใช่แล้วหยอดมาให้เฟรนันโดเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปแล้วครับตวัดกลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นแนวลึกครับสเปนช็อตนี้
0: คือเฟรนันโดเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเลสไบร์น่านะครับตรงนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟรนันโดเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับตวัดมาก็ออกไป
1: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดีโก้คอสตา
0: ทำอะไรอ่ะ
1: โอ้จ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
0: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดีโก้คอสตา
1: เซ็งๆเลยฮะ
0: โอ้โห
1: 0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูเบอร์ซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้อยาสบาแทบไม่ได้เชื่อครับในครึ่งหลังเฟรานตอได้ใต้บอลครับไหลออกซ้ายมาโกกูเดย่าเปเดรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับโอยาสบาโอยาสบาถอนเลี้ยงมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกเดียวโอ้มีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
0: สุดยอด
1: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
0: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็โรเบเดียสได้ตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่มุมอีกแล้วครับ
1: นาทีที่78ครับเลเบนยามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับหย่อนมาที่เสา2คอสตาเอาขวาปัดที่ออกไปบอลเข้าทางของโรดี้โรดี้หามุมอยู่แล้วหย่อนมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้โอ้โหชกทิ้งไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถว2เป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยไม่ยาเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนันโดเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยาเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟรนันโดเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดแบ็กกลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
0: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
1: ไม่โดน
0: ไม่โดนลอดแขนไปนะครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
1: แต่ทีไปก่อน
0: ยังดีที่ไม่โดน
1: ไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลเบนยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกแล้วนี่ก็เปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
0: ้
1: โดนจับแฮนด์บอลแอนนี่เทเลอร์บอกว่าเห็นเองหลายครั้งแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
0: บอลเด้งพื้นเลยมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดี้ถ้าเดียโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
1: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับเบโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
0: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับก็ตัวรุกทั้งคู่ครับทั้งเบโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
1: อลูกชายของเซเจโอคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้บอลกับลูกสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับเบโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้เกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้เฟรนันโดเรสจะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมินยาเมาอีกครั้งนึงโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับขึ้นหลังกลับมาก่อนตามกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วินิญญาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
0: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดได้เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
1: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหานะครับสปีดต้นได้อยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายลูกนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดบอลโร่ครับบอลแฉลบเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกระมาที่เปเดรี
0: โอโมไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับ

0: ใส่บอลสบายๆเลยโอโม
1: เปเดรี่คืนกลับมาครับโรดี้โอยาซาบาลไหลออกขวามาครับให้เลมิเยเมากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาซาบาลจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโมโน่ไหลให้ลาฟิเลโอหนีปอโร่ลดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับโรโดทางขวามีแล้วเปิดโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โมโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนนะครับบอลออกข้างไป
0: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโมโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับไปโดเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบรนโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินญาออกครับเองจะออกครับเองจะออกไปทีหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินญา
1: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้นะครับเบรนโดซิลวา
0: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
1: ดูแล้วน่าจะ10ตัวนำโชคพี่ ต่อเวลาได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอะเทียมเขาอะ
0: อะไม่แน่นะครับยังไม่แน่
1: จอร์ดิเซเมโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
0: สเปนก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบรีโน่ครับเกเบรีโน
1: ่มีเกเบรีโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดนึงนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลนะไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะปล่อยทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอเปียน2นะพี
0: ่ฟาเบียนรูอิสอีกคนหนึ่งครับ
1: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเปดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
0: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอ่ะนะ
1: ก็ไม่อยาก
0: บุกก็อาจจะไม่สุด
1: ใช่บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอ่ะสุดๆไปเลย
0: สุดๆไปเลย
1: มุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
0: า
1: ะ
0: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
1: มีมีพี่เสกโลโซพี่
0: อะไรฮะ
1: อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ไงคนเสนับจ้างไงมีกั๊ก
0: มีกั๊ก
1: เสื้อวิน
0: เป็นนี่จริงด้วยพี่เป็นนี่ออกครับก็ฟาบินบรูซก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นแดนนี่โอโม่ครับออกมาเกียวเมเดโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
1: ล่ไอ้เถิดดาโล่และพี่ยิ้มอะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไรนะแต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
0: เขาชอบสเต็ปโอเวอร
1: ์ลามินยาวมากระชากหนีมาครับโดเดโรเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซะแม่ผมก็สับสนกับโรเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดลูกนี้ฉลับบอลก็บรรเทาความเร็วอีกแล้ว
0: บรรเทาความเร็ว
1: นักต่อความเร็ว
0: มีคนใช้ใช่ไหมครับ
1: ข้ามือของดิโก้คอสตา
0: คอสตาเล่นดีมากนะครับแม่ทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
1: อ
0: ่
1: ะแมตช์มันเป็นตั้มยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
0: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วงช่วง
1: เขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสต่อเวลาเลยครับดูพวดดูทรงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
0: ไม่เต็มตัว
1: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คโคคูเดย่าไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปเดโปโร

0: บาซี่ออกสายมาครับลาป๊อกเทรานตอเรสคือไหนกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตากันใหม่ที่อูเนียนซิมอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับไปมีโดครับคอยนำทางอูเนียนซิมอนแหมจ่ายตัดหน้าโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทิมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโนได้บอลขวาตัวไกลมีลาเมญญามาครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรลาเมญญามาจ่ายตัดมาเฟรนตอร์เลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาลาเมญญามาได
1: ้โอ้โหเล่นยาก
0: เล่นยากครับแหมจะจ่ายตัดต่างตรงนี้เลยมันยังมาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
1: แต่เกมทางขวาเนี่ยเล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างแล้วก็เปลี่ยนโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
0: ้ 0-0 ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
1: นี่ลงมาเอาบอลเองเลยครับเปโดรซิลวาครับในกรอบเขตโทษ
0: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อมอยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะเดโก้ดาโลหักในเข้ามาโอ้จะให้คอนไซเซาแม่ถลำไปแล้วครับแล้วสเปน
1: โอ้โห
0: เปเรโรโดนเปเรโรซิวา
1: แม่
0: เปเรโรโมดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
1: โดนครับเปเรโรซิวา
0: คือเปเรโรซิวาม
1: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
0: คือเบดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเบดิโน่ซิวา
1: เขาช้าเยอะ
0: ไปกระแทกใส่เบดิโน่ครับ
1: เขาเป็นคนที่อายุเลข3แต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีenergy เยอะนะครับเปโดซิวา
0: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบก็ตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดซิวาไปการ์ดออเนอร์ใช่ไหมพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลขึ้นกลับมาของสเปนดัวโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป๊อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้อูเนียนซิมอนได้
1: อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป๊อกเนี่ย
0: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานนะสอจะต้องโดนนะครับที่ น็อกใส่อัลเบโต กอนซาเลสครับ
1: ไปถึงนู่นได
0: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไม่จะมาทางขวาเจอกับเนเซเซเบโดมีเลเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมานะครับเปโดโปโรกลับมาที่ปาวกูบาซี่ดีนะวันนี้มาดูดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเปโดโปโร
1: ครับทด8นาทีโอ้ย6นาทีครับ
0: แ
1: หมขออภัย
0: เฟลแล้วไหลมาสวยเด็ดยิงดู1ต่อ0ครับโอ้ยมิเกลเมดิโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนำ1ต่อ0และไม่รับหน้าด้วยครับ
1: แม่เดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้เกมเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนำแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินต้องไปม้วนหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมริโดนักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของเปโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรดี้ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสตาครับแหมน่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
0: โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้โดนแบบนี้แม่ยิงดีมากนะครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
0: คื ือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมริโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
1: เล่นเร็ว
0: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมริโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมริโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของเดโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหหน้าที่บาปครับสเปนครับขึ้นนำ1-0เหลือเวลาอีก4นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากเลยครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเรโดโอ้โหแล้วมันจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟรานตอร์เรสได้บอลมาโอ้โหจิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโล่ครับเสียบมั่นเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดีอาร์สออกขวาให้กับคอนเจเซ่าไหลเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บรูโน่แฟร์นันให้ลาเฟลเลย
1: เอา
0: อุ้ยโดนนะเปโดโปโร่ครับมงสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจากทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่กันไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลเมนยามาเอาหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่สองนะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้งสองคนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยาบาครับโอ้โหเวกานี่ต้องดึงเสื้อไว้เลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยอ่ะ4นาทีครับเหลืออีก2นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมเราเฟลแล้วโดทับทางให้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนเราเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดโบโรถึงบริเวณสุดสลังเราเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
1: ครับเสร็จ
0: แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุกทิปไปก่อนแล้วยังได้ครับที่เบโดซิว่า4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซซาวเจอคูคูเนย่าคอนเซซาวตบกลับมาที่บรูโน่แฟนนันยอดมาที่เสาสองแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟลแล้วบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโบโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟลแล้วโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้เดียสสายมีราเฟลแล้วให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งไปก่อนที่กูบาซี่แล้วฟาเบียรุยเตะด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดเตะจุดพลุขึ้นหน้ามา นาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟานันให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทเซาคอนเทเซาหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาเดียสให้เวก้าหยอดออกมา
1: เอ้าไม่มีใครเล่น
0: แล้วโอ้โหไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้นะครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียสส่งกองหน้าลงมาครับสเปน
1: แล้วลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มให้นิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนโทนีเทเลอร
1: ์ก็อาจจะจังหวะสุดท้ายอ่ะนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอนเอลเวสบรูโน่ไดบอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทเซาเจอกับคูเรย่าฟาซิโก้คอนเดเซลแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลเลยโอ้โหข้าม
1: คานครับเบโด
0: เบโดซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคานโปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรแม่โรดี้กับเบโดซิวาเพื่อนกัน ว้าดูครับลูกเปิดของฟรานซิสโกคาซายเซานะครับแล้วโรดี้

0: แบนดันโทนะครับสะบัดโบงตัวเล็กนะครับแต่บอลได้ข้ามหัวโรดี้มา
1: โอ้ไม่โบงโรดี้โบงสะบัดข้ามคานนิดเดียว
0: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป็อกมา
1: ในกรอบเขตโทษหกลาครับโอ้โหมาเดเนสเสียดายครับโอ้โปรตุเกสตีเสมอไม่ได
0: ้โอ้โห

0: นาทีเลยครับภาพตามที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซิมอนครับบอกกับอิเกเรเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบโดต้องไปเลยครับ
1: เปิด
0: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลมสนามเบโดโอ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับเอลิเดเทเลอร์เบโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายอย่างนี้ติดแล้วพุทธศิลป์ยังไงครับพุทธศิลป์เอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
1: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
0: เปิดออกขวามาเอาแม่นครับให้คอนเดเซลคอนเดเซลโอ้โห
1: เอาแล้วคร
0: ับครับ
1: ของจริงเลยครับทีนี
0: ้ครับเฟร์นันโตเรสเป็นดาวฟาวคอนเดเซลฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหเฟร์นันโตเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับก็ทดเจ็บมาดิเข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วนะครับ2นาทีอ้าวดิโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ลาสไรด์นะครั้งสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่เฟร์นันยอดเข้ามาตรงกลางได้บอกชัดว่าเดียวโอ้โหที่เสาแรกโอ้โหลุดเสาออกไปครับเป็นน
1: ัก
0: เตะที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เนเวสมองสมัครลุยและเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉชนะโปรตุเกส1ต่อ0ครับ
1: แม่มิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน 1-0 นะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
0: โอ้คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วมิลิโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรอง นาที90 1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพลาดไปที่ชาสเวนครับคริสเตียโน่โรนัลโด
1: ก็อย่างที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดคาเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เขารอบใช่
0: คาเบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะพี่ที่ลาสปาลมาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
1: ครับลุยส์เซราฟูนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
0: แฟนบอลโปรตุเกส
1: ซึมเศร้าไป
0: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีมก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
1: ครับ
0: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทันทีแล้วบอลไปถึงเฟรานเฟรานก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
1: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนนี่แหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
0: มาเจอโดเนสไปทักทายครับไปเดอโปโร่หน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
1: ก็มีมา
0: เมเรโรซิวาได้มงล่องล่องลูนิข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอเนเวสได้มงสมัครที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
1: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอ่ะนะครับก็โถมตัวผู้เล่นก็เป็นประกอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
0: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
1: มิเกลเมเรโน่
0: มิเกลเมเรโน่
1: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
1: ก็คนที่เชื่อใจได้
0: ใช่ฮะเมเรโน่เดี๋ยวโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามกับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการมาเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ลุยส์ เดียร์ เฟรเต้ก็ยังไว้ใจและก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับที
1: ่
0: ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมา และมาริโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
1: ่
0: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับ

0: โอ้โหไอเราก็เรียกต่อเวลาผมนึกต่อเวลาแล้วครับผมเออก็คิดเออต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเอออ่ะเป็นไงพี่มองว่า
1: อ
0: ย่างไรฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเผื่อเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ 1-0 ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกเนี้ยสเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบขีดเลือกพาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์สามเมเจอร์ติดต่อกันนะเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
1: ครับ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจ่ายสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แบบเรียนไป
1: น
0: แล้วลูกยิงลูกผ่านของแฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: เลยก็ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พว
0: โอ้โห
1: นะครับหลุดเข้าไปยิงเลย
0: โ
1: อ้แล้วก็ยิงดีย
0: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโคสตาเลยครับมิเกลเมเรโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายข้าถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุดสุด
0: คอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยนะ
1: ยืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า 2-3 คนน่ะตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลเวเรโน่
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผ
1: ม
0: ข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนโดใช่ไห
1: ม
0: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
1: ี่
0: ยไอ้กอชลามอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แกก็หน้ามุ้ย
1: ก็สำรองเลย
0: แล้วก็แพ้เลย
1: อันนี้ก็นะ
0: นี่ก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดารัสเซียตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อนะแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดล่ะก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าคนที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63 นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้อะแหละ
0: เออ
1: มันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอ้าวหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดูเอสเอ็มเอสแล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง4689899เอาเส้นทางพี่รถทัวร์หรือไฟนอลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่เตะกันตอน7โมงเช้าส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 20:00 นนะครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับ อันนี้ก็เตะตอน 15:00
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเราในงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้โหแม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่นี่ไงมีคนว่าต่อวันนะเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไปพี
1: ่โรดี้
0: ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะโอ้สเปนอะไรเนี่ยสเปนพี่แป๊กก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่ว่าคืนหมด
0: โอล่ะ
1: ครับได้แค่อุโนโดสเตรสแค่เนี้ย
0: เหรอ
1: สี่ก็ไม่รู้แล้ว
0: เหรอ
1: ได้แค่หนึ่งสองสาม
0: ไอ้เตียโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรเนี่ย

0: ติอาโมชันละคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอน
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดี
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่าแต่นี่บรรยากาศที่ดัสสเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
4: ถูกต้อง

0: นัดสุดท้ายของ
1: บรูโน่ที่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนสเพิ่งไปเมื่อกี
0: ้
1: นี่บรูโน่นะตาแดงเลย
0: ครับ
1: นะครับเพื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
0: ฟังออกมีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
1: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวอะไรประโยชน์
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่อังกฤษ
0: ไม่ใช่อังกฤษนะ
1: โปรตุเกสเลย
0: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
1: ่ครับผม
0: เ
1: ออบรูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
0: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ 0-1 กันแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
1: เยอะ
0: ก็นึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90บวก1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วโปรตุเกสก็มาได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
1: ครับ
0: ค
1: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
0: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไปพี่ไปถึงรอบรองอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ที่4
0: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
0: ของโปรตุเกสนะ
1: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
0: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2002
1: รอบควอเตอร
0: ์ฮะ
1: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
0: 2022รอบ8ทีสุดท้าย
1: 8ทีสุดท้าย
0: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเทิร์ดหรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเลยพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69นาทีเลยนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: โอ้เยอะมาก
1: แล้วก็หนักขวาด้วย
0: หนักขวาก็ทางเลยเป็นยามาไง
1: ยามากับปอโร
0: ่ครับ
1: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
0: สเปนก็หนักขวาเลยพี
1: ่
0: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
1: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
0: เข้าพื้นที
1: ่
0: สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาอ้าวดูสถิติ
1: ใช่
0: นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
1: ไม่ได้เทียบกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับจากโอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบได้เป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับแต่ได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทนี่ส่งบอลสำเร็จนี่แค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสปินด้วยนะ29กิโล29กิโลเมตร
0: แต่ด้วยโอกาสก็น้อยจริงครับโอ้โหโรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ41ปีครับ
1: ก็ไม่ไหวแล้วแหละนะครับคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นนะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ
0: ่
1: ะแกเล่นยากนะครับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
1: ็มีความสุขนะ
0: หัวร่อกันนะฮะนี่มิเกลเมเรโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
1: เจ้าถุย
0: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับดานิโอโมครับ
1: น่ารักเลย
0: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
1: มี
0: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลับแล้วก็ชนคันเต็ม
1: ๆครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับมันก็ประจวบเหมือนกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
0: ้
1: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
0: ครับ
1: จริงจังกันเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
0: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
1: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
0: ถูก
1: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วมิเกลเมเรโน่เลย90นาทีไป
0: ใช่เชื่อใจสเปนครับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
1: ฮะ
0: เดามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสพี่คุณบอยไข่เค็มไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วฮะตกรอบเรียบร้อยเวลา 3:22 ไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไ

0: สเปนบาดเจี๊ยบครับนาทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
1: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียนาทีบาป
0: ใช่กอสโลรามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสุกเนาะลูกยิงของโนโนเมเดสดันไปชนขาดนะฮะสบายดีนะครับจากสปป.ลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี
1: ่ชอบนะหมายถึงว่าเจ๋งอะชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
0: เอาเล
1: ยเฟ้อเฟ้ออะไรเนี่ย
0: เฟ้อใช่ไหม
1: นะ
0: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคู่นี้ต่อเวลาจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะหน้าลงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
1: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
0: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
1: ไม่ไหว
0: ไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เออ
1: นะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
0: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
1: ฉกฉวย
0: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเดโดได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวอีกนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิมออกด้านข้างก่
1: อ
0: นแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูพี
1: ่
0: บอลทะลุช่อง
1: ตวัดจังหวะเดียว
0: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเดโดที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
1: ถูกครับ
0: มันเป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
1: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือก็ชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมนี้มันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนโดเอง
0: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 Man เป็นคนหนึ่งนะครับโรนัลโดเขาบอกมา F4 Man คือใครพี่
1: ไม่รู
0: ้เอา
1: F4 Man
0: ปลุกผีกาหน้ามาเนี่ยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลเท่าความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วเลยกัน
1: ลูกบอลเท่าความ
0: เร็วมันเท่าหรือมันเท่าการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อ่ะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
1: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือนแต่มันจะ
0: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเตกา
1: ครับ
0: แต่พูดจริงเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: เออ
1: มันมีความก็พูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดถลุงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เนาะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
0: ้
1: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: พี่แป๊กเล่าประสบการณ์ตอนเจอบอกอโอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
1: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
0: เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
1: ไปนั่นแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
0: เหรอ
1: เฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเออะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
0: เขาไร้ตัวตนใช่ไหมเออเหรอ
1: ไม่เคยเจอเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วไม่อยากเจอด้วย เดี๋ยวคุณโดคงมาจัดรายการในช่วงตีห้าเนาะนะครับโดอีก4ถึง5ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
1: มาทำอะไร
0: มาถือกระติกน้ำร้อนครับพี
1: ่ อ้าว
0: เ
1: ป็นสตาร์โค้ชไหม
0: ไม่เอาเซสตาร์โค้ชก็ได
1: ้
0: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาร์โค้ชก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
1: ่
0: มี
1: ลิคาโดคาวันโยวะเห็น
0: ลิคาโดคาวันโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาร์โค้ชแต่ลิคาโดคาวันโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนะพี่แล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนสนะทีมงานสตาฟก็เป็นอดีตนักเตะอะหลายคนนะพี
1: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้เนาะอย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
0: ครับ

0: ะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
1: เน
0: า
1: ะ
0: มันไม่คือ
1: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแฮมพี่มีเงินมหาศาลไม่เน้นจะเป็นเจ้าของทีม
0: เป็นแนวธุรกิจนะ
1: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
0: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
1: โอ้ใช่ฮะ
0: คนก็ตามก็เยอะเขาก็ม
1: ีคือทำยูทูบด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
0: ่คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
1: ใช่
0: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
1: ครับ
0: หลังจากจบบอลโล
1: กว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อ
0: แล้วพี่ให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็จะครบพันลูกละ
1: เนาะ
0: ฮะ
1: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
0: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
1: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟเดโดมาริโมเรียนเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
0: ไ
1: ม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
0: สายฮาสายฮา
1: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
0: รอบ8ทีมครับผม
1: รอบ8ทีมนะ
0: ไอ้คู่นี้น่าจะสนุก
1: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
0: โด
1: ตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับ อาจจะแซวโดหรือเปล่า เขาบอกโรนโดเนี่ยตกรอบCR7 เนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
0: ่
1: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
0: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
1: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรเขาออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
0: ่ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
1: เรื่องเรื่องวันตกรอบนะ
0: ใช
1: ่ CR7
0: ครับเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวคนจะลืม
1: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อว่าไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอเป็นโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี้ครับ
0: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
1: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
0: 90นาที
1: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
0: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
1: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่นาที91นะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: นาที90บวก
1: 90บวก1นะนาทีป่านะครับลูกยิงของมิเกลเมเรโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7อาฮาแลนด์7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
0: 3
1: อ๋อ3
0: ก็นั้นเขายิง2ลูกไง
1: อุซเบย์2
0: แล้วก็จุดโทษโครเอเชีย
1: เจอโครเอเชียยิงไป3เพราะนั้นปิดฉากโรนัลโดเนาะ
0: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
1: ตอนนี้นะเหล่าฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
0: ้ตาแดงเลย
1: ที่เราเห็นนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
0: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
1: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดแกเชียร์มูกับเคปเวิร์ดไงแล้วก็มีนั่นจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์แคปเวิร์ดนะโอ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
0: ไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
1: แกเป็น
0: แฟนบอลนะ
1: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพีเตอร์และพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
0: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยมันพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าเป็นอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมุติถ้าหากพวกเขาเข้าเป็นอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: หรืออัลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่าเจอโครเอเชียต่อด้วยสเปนอ่ะ
1: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าผู้นี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮดไฮเลยพี่ก็คือเชิญหน้า
0: ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
1: เชิญหน้าเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
0: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จมา

0: แล้วนะฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
1: เนาะ
0: สำหรับนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
1: โอ้ก็ปิดฉากเรียบร้อยนะฮะโรนัลโดครับผม
0: แต่คนยังงงว่าเมสซี่จะเล่นต่อหรือเปล่านี่แหละ
1: เมสซี่พอเล่นต่อได้ไหมนะ
0: สไตล์เขา
1: ปีเท่าไหร่24มิถุนาเนี่ยวันเกิดแกใช่ไหมล่ะ
0: 39
1: 39 39 40 43
0: คร
1: ับ โอ้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
0: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได้นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่มาทีมันต้องใช้พละกำลัง
1: เนาะซุปเปอร์ซับจริงนะฮะ
0: มิเกลเมดิโน่นะ
1: ถูกต้องฮะ
0: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
1: ครับอ่ะมีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมใหญ่พี
0: ่
1: ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
0: อินฟานติโน
1: ่อินฟานติโน่หรือว่าผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทำนะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้ในฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลการใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
0: ยอมรับ
1: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโลการนะ
0: ครับ
1: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
0: เป็นกรรมจริง
1: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไม่ผิดกฎไง
1: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
0: แต่มันเพิ่งเคยมีอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
1: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโดนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
0: ่ครับก็ไม่ได้ก็คู่ใหญ่ก็พูดมาอย่างนั้นแล้ว
1: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
0: ม
1: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไ
0: ห
1: มเนี่ย
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
1: ครับ
0: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ค่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
1: ครับ
0: นะครับในนัดถัดมา
1: แ
0: ต่อันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบนโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่า
1: แต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำในสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเนี่ยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะแล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันแป๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
0: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วบริการเขาไม่ส่งคนโดนใบแดงเลยเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
1: เหมือนถ้าจะทำเนี่ยมันควรทำตั้งแต่บาลูกันโดนใบแดงแล้วเกมเจอบอสเนียมันตั้งหลายวันแล้วแล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
0: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆก็เบลเยียมไม่ได้อุทธรณ
1: ์
0: เบลเยียมมาขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธครับอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
1: ออฟีฟ่าบอก
0: ปฏิเสธครับ
1: แบบเยี่ยมบอกเฮ้ยผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจงให
0: ้
1: เฉย
0: เออแค่นั้น
1: ร้อนตัวได้ไง
0: เวรกรรมจริง
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลกันอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลโลกการนี้3ลูกแล้วนะครับ
1: ใน
0: บอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้า

0: ตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
1: ้เรียบร้อย
0: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
1: ครับ
0: นะครับงับๆไป
1: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 น.นะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่ซีแอตเทิลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าซีแอตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลืออยู่ก็มีติบอร์คุกตัวครับยังอยู่
0: เข้าใจได้
1: เดบรอยเนอร์ยังอยู่พี
0: ่ครับผม
1: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
0: ก็เก่าๆยุคทอง
1: นะยุคทอง
0: ยุคทองในยุคลุ่มโลกตอนนี้
1: ยุคก่อนทอง
0: ตอนนี้คืออะไร
1: โอ้
0: โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
1: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้1 2นะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
0: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
1: คือเสมอส่วนๆแล้วก็ต่อเวลานะครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี่ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงแมคเคิลแบดลีย์พี
0: ่
1: ฟาเบียนจอห์นสันคลินต์เดมซี
0: ่
1: ทีมฮาวเวิร์ด
0: ประตูทีมฮาวเวิร์ดนะครับ
1: นั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฮดทูเฮดนี่ผมอ่านดูเขาบอกเจอกันมา7ครั้ง
1: ครับ
0: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026นี่เองนะครับกดไป 5-2
1: เบลเยียมชนะ
0: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
1: ่ครับ
0: ก็ดูเหนือกว่านะ
1: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าปูชิโตก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
0: ไม่ยุติธรรม
1: เป็นบริการไงโปรชิโตโค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
0: โอ้อยู่เป็น
1: คนต่างคนก็ต่างเอาก
0: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
1: อ้อยข้าปากช้างคุณตบโต๊ะอ่ะ
0: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต
1: ่
0: ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมติถ้าเล่นเป็นตาสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้าน ะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้
1: อ
0: ยนะฮะ
1: ถ้าดูการแถลงของอินฟานติโนเนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนมวลชนอธิสบายใจแล้วครับพี
0: ่ก็แถว่ากันง่าย
1: ๆเออแถบุญดำพงอ่ะ
0: มันไม่ใช่แถลงนี่คือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
1: เออ
0: ถูกไหม
1: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงได้ดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงเต็มๆเลยนะ
0: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาละง
1: ับทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่ไอ้บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
0: อ
1: ุทธรณ์แล้ว
0: ไม่มีทาง
1: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นโอเคพอเข้าใจได
0: ้ถูกต้อง
1: อันนี้มาข่าวบอกว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยซิ
0: มันไม่ใช่อ่ะ
1: มาตรานี้กดมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้นะอะไรเงี้ยโหครับ
0: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็แกทำพูดชัดเจนขนาดนั้นเออนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงคืออะไรไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
1: ครับ
0: แม่พูดซะขนาดนั้นอะไรของคุณ
1: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
0: โรนัลโดนะ
1: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสนะจริงอะเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
1: ก็เนาะ
0: ฮะ
1: ไปชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้ช
0: ัดก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
1: ครับ
0: ก็ว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
1: อย่างไรก็รักโดเหมือนเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
0: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้างอิมแพคได้นะ
1: ม
0: ันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
1: ครับวันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ

0: นี่แหละ
1: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี่
0: พักวันนึง
1: พัก1วันวันที่8
0: ครับ
1: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะ
0: พัก
1: จะพัก1วันแล้วจะนัดวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียม
0: ครับ
1: และนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เกมเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันที่ได้เวลาตีสี
0: ่
1: แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนกับ
1: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้แปดโมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
0: แล้วก็พัก3วัน
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
0: 3วัน
1: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
0: ครับ
1: แต่จะไม่พักได้ใช่ไหมเนาะ
0: ใช่
1: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
0: ใกล้แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วใช่ไ
1: หมบอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานนะพี่เนาะเออ30กว่าวัน
0: นานนานจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
1: ครับ
0: นะครับบอลสนุกนะ
1: ม
0: ันสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าอเมริกาแลนดอนโดนแวนลงหรือเปล่าครับ
0: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
1: หล่อแล้ว
0: นะ
1: เหรอ
0: เราก็มี
1: เหรอ
0: เทคโนโลยีแล้ว
1: แลนดอนโดนแวน
0: นวัตกรรมนวัตกรรม
1: หล่อแล้วทีนะ
0: หล่อแล
1: ้วโอ้โหสุดยอด
0: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
1: สเปนชนะหรือเปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
0: ชนะ 1-0 นะครับประตู
1: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกหนึ่งเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
0: ชนะในเวลา
1: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
0: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
1: ไหนบอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัชติใช่ไหม
0: อันเช่เหรอ
1: โอ้โห
0: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนย์มาร์มาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเอาเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบ
1: บ
0: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากกว่าน
1: ี
0: ้อย่าไปลงลูก
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็ออกมาด่ากันเยอะเลยนะตำนานเห็นป่ะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
1: ็
0: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน
1: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็คมเกิน
1: เออ
0: แล้วก็โทษตัวเองด้วย
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะคร
1: ับ
0: ทางบราซิลนะ
1: ใช่ฮะก็โอ้กดดันเนาะอัลเชโรตติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
0: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
1: ครับ
0: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
1: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
0: นอร์เวย
1: ์ไอ้คู่บราซิลกับไอ้นอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
0: ่
1: ไอ้กองหน้าดาวรุ่งอะที่นั่งนิ่งๆไม่เครียดอะไรที่แกโดนด่าใช่ไหมล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับลำนะพี
0: ่
1: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
0: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
1: ครับ
0: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเชี่ยวไก่เนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ศูนย์หน้าดาวรุ่งอะนะครับก็เหมือนกับเราในพี่นะว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงวะฮะครับ
0: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความมันก็มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบอ่ะนะ
1: ครับ
0: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
1: ตั้งแต
0: ่เข้ารอบรอง
1: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2022แชมป์โลกใช่ไห
0: ม
1: สองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม 2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีม รอบแปดทีมเนี่ยรอบแปดทีมนะ2024เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้จริงเจ็บไงพี่ใช่ไหม
0: น่าจะลึกสุดละ
1: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
0: เดี๋ยวไล่
1: มาแล้วเออลงไล่ดูจะมี18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียไหม
0: แพ้เบลเยียม
1: แพ้เบลเยียม
0: ตั้งแต่รอบควอเตอร
1: ์22ล่ะล่าสุด2022เออนะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
0: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
1: แพ้โครเอเชียป่ะ
0: แพ้โครเอเชีย
1: แพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ไหม
0: เสมอ1-1
1: เออที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอโกลโบนะครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะชิโอไกะเนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าเออบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริงๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อังเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: เนาะ
0: หรือจะกลับไปใช้ของในอีก
1: โค้
0: ชใน
1: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอชิโอไกะฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
0: ่คืออยู่ก็ขับ
1: เราสื่อบราซิลบอกว่าหลังความแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี
0: ่
1: โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าชิโอไกะโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
0: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเขาก็แค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
1: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกเออนะไปไร้ธรรมไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไหม
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
1: 5สมัย
0: เราจะเจอกันด้วย
1: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่าไปพ
0: ู
1: ดก่อนเกมไอ้กี่ชั่วโมงเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่าเตะบาซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กกัน21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกเอ๋น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่ได้เท่าไหร่นะ
0: เข้าใจได
1: ้เข้าใจได้แต่ว่าหลังจบเกมอาจจะเคลียร์กันมั้งเหมือนเนย์มาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนย์มาร์ก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกานะหลังจากจบเก
0: ม
1: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
0: เนย์มาร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับบอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่นึกว่าใช่เนาะเมดิโน่
0: ล่าสุด
1: ใคร
0: กันฮาวเวิร์ดมีไหม
1: ฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ติเนลลี่ไง
0: มาร์ติเนลลี
1: ่ยิงใส่ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะในที่บาปไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
0: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
1: ะลา
0: ไม่ใช่
1: โคจลาเอ้เขาโคสเปนมาได้ไงโคจลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันนะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี้
0: โหดเลย
1: นะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกม
0: ใช่
1: และในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
0: เจอด้วย
1: เราไม่ชนะนะรอบแบ่ง
0: ชนะด้วย
1: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรสเนโฟแล้วก็คาชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เนาะ
0: ใช่
1: สถิติก็ดีนะ
0: สถิติดี
1: ครับ
0: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
1: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
0: ่กลัวผู้ได้รับ
1: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
0: เกินไปอ่ะเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ชัดเจนเลย
1: เนาะมันเกินไปเนาะ
0: ถ้ายิ่งลุง
1: แต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
0: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
1: ของฟีฟ่าไง
0: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยคิดเอาเองดิ
1: แล้วดู
0: แล้วดูคุณทำเลย
1: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
0: เพื่อสันติภาพ
1: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
0: เพื่อความเป็นปึกแผ
1: ่
0: นของโลก
1: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะพี
0: ่ก็เยอะจริงๆผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
1: ครับ
0: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติอะไรหรอก

0: นะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แทรกกันไปแทรกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกว่าบาเดโดซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดใส่หัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
0: ่ก็ไม่แน่
1: ค
0: ือถ้าเราเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสอะเราก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
1: พี่คิดว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
0: ์โห
1: ฝรั่งเศส
0: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั
1: ้
0: งในบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะแล้วที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ยไอ
0: ้กองหลังอเมริกา
1: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไงไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
0: หนวดเครา
1: เออก็เป็นพิธีกรอยู่ในนี้นะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลัสไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตันเนี่ย
0: เคยมีข่าว
1: ครับ
0: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตันเลยป่ะ
1: อะไรซิลาลาสนะแต่ก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมเลยพี
0: ่
1: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
0: หนวดเขายาวเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะเขาแพ้เขาอ่ะ
1: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี่อะไรซิลาลาสครับอดีตกองหลังตัวเก่งนะ
0: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
1: ์
0: ย
1: ุ
0: ค
1: นั้นแหละซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
0: ดังดัง
1: นะครับ
0: อเมริกาก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลาส
1: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่ มีฮิดเดนเอเจนดาหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านเนี่ยจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
0: แต่มันก็ล้ำ
1: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเลยพี
0: ่แต่ก็ล้ำ
1: ล้ำเหรอ
0: ล้ำ
1: ไ
0: ม่ล้ำ
1: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอานะ
0: ก็ล้ำนะ
1: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
0: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอาร์เจเรียยิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วออสเตรียกับแอลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะไม่งั้นก็เข้าไปแล้วที่ไรซีนชนะ
1: ครับ
0: ยากบนวัดกันในสนา
1: ม
0: แต่ผู้ตัดสินน่าจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริงเหรอ
1: ไม่กล้าหรอกพี
0: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบียไม่แน่
1: เป่าอุสเบียก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
0: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยพูดถึงปารากวัยนี่มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
1: ตอนที่พี่เราเนี่ยเป็นไงเนี่ย
0: ของปารากวัยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทั้ง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิวคิลิยานเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอะเนาะ
1: ไม่น่าพูดนะ
0: นะครับในประเทศที่แบบว่าข้างใครแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
1: เออเนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าเลยนะ
0: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
1: สักอย่างเอ้ที่โห
0: เบอร์23อ่ะ
1: อยู่ที่ไหนชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเบอร์23ใช่ไหมของปารากวัยเลยพี
0: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนไปคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสินน่ะ
1: ใช่อะไรนะกาลาซาเบอร์23อ่ะมาเดียดกาลาซา
0: ครับ
1: ครับโอ้แกก็ดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในอ๋อเชียร์.เอ็มคอร์ด.เด็ดนะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้โ

0: คูปองลองว่าคูปองไปเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอนท่าทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับในร่วมกิจกรรมของเอ็มคัทของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่ถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
1: อินฟานเดโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
0: สวิตเนี่ย
1: กำแพงภาษี
0: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะพี่เยสวัสดีนะครับไปว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
1: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
0: ยุคใหม่ละ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้นมา
0: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับน่าจะต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
1: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
0: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
1: ่
0: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
0: เนาะ
1: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
0: วิเดนยาครับ
1: วิเดนยากับโชเนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
0: ครับ
1: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
0: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแปะขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอลอะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
1: ้คือถ้าจะ
0: ช้าจริงนะพี่
1: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
1: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
0: เนาะ
1: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
0: เล่นตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอ่ะโดใส่หัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
1: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
0: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอย่างนั้นแหละครับโวซินญานะครับได้ใจโวซินญา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
1: ม
0: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
1: า
0: โอท่าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
1: ไปอยู่กับเมสซี
0: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
1: ยี่สิบล้าน
0: ยี่สิบล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญา1ปีพี
1: ่
0: ได้นะ
1: คร
0: ับ หกเดือนก็ได้พัวไปนะวอร์ซินยา
1: หรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
0: เอ้า
1: ส่งสติ๊กเกอร์
0: ก็วอร์ซินยาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวนทะจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยนมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
1: ่
0: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือเหล่านั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
1: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: พ
0: ู
2: ดไปส
0: ิน่ารักนะโมเซย่า
1: น่ารัก
0: เขาเอามือถือโตเหรอครับ
1: ครับ
0: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
1: ซุปเปอร์สตาร์นะ
0: เป็นเซเลบอ่ะเขาไม่รู้ไงพี
1: ่
0: น่ารักดีนะ
1: เป็นคนอื่นอาจจะจุ๊บอย่างเง
0: ี้ยถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
1: ันนี้เดือดร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
0: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะ
1: อ
0: เมริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี
1: ่เบลเยียมมันเกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
1: โอ้ย
0: ก็
1: ต้องมีผลงาน
0: เนาะแต่ว่ามาครั้งนี้ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วแหละเหมือนแค่เหมือนนั่นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบไปทีมาไกลสุดแล้วนะพี่เนาะใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บหนึ่งแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยด้วยพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ7 โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิต

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

5:13 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวเช้านะครับลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95วันนี้ที่ศรีลา1วันนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเสียงยังไม่มานะครับเสียงยังไม่มานะเพราะฉะนั้นนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ผมตาสว่างเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทางวิทยุแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆถึง7 โมงเช้าเลยนะครับนะก็ไปที่อยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับเข้าไปที่เพจของLTN FM 95ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวัน2วันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤชมนนักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสัก4:00 กว่าๆนะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกไลน์นะแกไลน์แต่ผมทำไม่ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้แกไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบตนะครับสักนิดนึงเดี๋ยวได้นอนสัก2 วันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31 คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4 เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลแล้วผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเนี่ย31 คนเนี่ยค่าตอบแทน4 เดือนตก107,000 กว่าบาทนะครับปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31 คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้แล้วครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกนั่นแหละนะครับมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไรนะครับถึงได้
หน้ามืดนำเงินของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับเออนะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถ้าคนเอาไปแสนนึงขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวเอ๊ะมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญนะอยากเลี้ยงเอาไว้เออหรือมันเป็นข้ออ้างอ่ะลองมาฟังกันดูคุณฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลเออขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยแล้วจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับ เอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงเออแต่สุดท้ายไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังอืมนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกหืมตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับเออแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะฮะราวๆ40ตัวนะแต่เจ๊นกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาเดียวสิเจ๊นกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้น

0: นะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ๊นกยักษ์นี่แหละเออคือคนที่เป็นเอเจนต์ขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ๊เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วยตำรวจก็กล้ากลัวๆจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะโอ้เจ๊นกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปบนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจ๊นกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382เม็ดซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจเออนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจ๊นกยักษ์ออกจากที่จากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินเออปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40กว่าตัวฉันเลี้ยงมา 5-6 ปีแล้วเออก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่เออนะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงๆนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10เม็ดจะเหลือเม็ดละ20บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วยเสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะเออสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อะไรครับพี
1: ่ลงพี่กุญจองครับผม
0: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
1: หนุ่มพี่กุญจอง
0: อ๋อพี่หนุ่มพี่กุญทองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: จากที่ไหนนะพี
1: ่นาราธิวาสครับผม
0: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะฮะนาราธิวาสนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี่
1: ผมจะเล่าว่าเบิ่มตามหน่วยทุกจุดเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นอะไรยัง
0: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆเลยไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
1: อืมใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านผมด้วยร้านผมสองคนพูดออกจากร้านมาว่าซื้อเ
0: ออ
1: เอาจากไหนวะ
0: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
1: ไม่รู้ตรงเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
0: หลานกี่ขวบพี่ปีอายุ
1: เด็กนี่มันอยู่มันสามสิบห้าแล้วสามสิบกว่า
0: สามห้าแล้วอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
1: ่มันอยู่บ้านเดียวกันไ
0: หม
1: มันไปนอกไปออกพื้นที่ยังทางอิสลามทางใต้ปนหมดเลย
0: แล้วเวลาเขาเสพเขาถึงกับคลั่งไหมหรือว่าเขาก็
1: คลั่งเลยคลั่ง
0: โอ้โห
1: ผมเห็นคนมาก่อนมันจับไปแล้วแจ้งตำรวจจับเองก่อนออกไปแล้วนี่รอบสองแล้ว
0: อ๋อพี่แจ้งพี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
1: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจเมาเลยมัน

0: คือเวลาเขาเสพเขาจะเป็นยังไงพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนในข่าวไหม
1: ใช่เลยหาเรื่องนู่นในมังโกการโอ้บุหรี่ไปปะกันยังไม่จะไม่มี
0: โอ้ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช่ไหม
1: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างเขาเนี่ยมันต้องหายสูจิตสามดู
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยเพราะว่าตำรวจบ้าผม
0: อ
1: ้
0: าว
1: แจ้งมาทำไมหนึ่งเข้าหนึ่งเอ้าเบอร์เด็กติดยาต้องแจ้งพี
0: ่
1: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
0: ไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
1: ืม
0: อ้าว
1: ก็ว่าจะแจ้งนั้นเรื่อง191ไม่ต้องแจ้ง013ดูเพราะว่า
0: โอ้
1: มีอีกเรื่องนึงนี่นะผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบปี42ยังไม่ได้เลยสักบาท
0: เงินอะไรที่ประกันสังคมอ่ะพี่
1: สังคมที่อยู่นราธิวาสอยู่นู่นอยู่สงขลาเนาะ
0: ครับ
1: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นารานี่มาปี29แล้ว
0: หมายถึงเราส่งใช่ไหมเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
1: เป็นพันโลชื่อวกอราชพักถูกกล่าอยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเบี้ยประกันสังคมมาจ่าย33
0: อ
1: ะไรไปเลยม
0: า
1: ผมนึกได้ผมลืมแล้วประกันสังคม
0: โอ้ว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
1: บอสูบอนายจ้างผมก็ได้ผมออกเองอยากการเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างเลยคนจ้างงาน
0: ครับโออย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าที่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง1542
1: อะไรนั้นผมออกจากอยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
0: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
1: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่โอเคแล้วเมื่อวาน
0: เขาว่าไง
1: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
0: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ๆผมซู
0: แต่ยังไม่ชื่ออะไรอยู่ในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเนาะ
1: ใช่ทัวร์พี่กุศลก็จ่ายหมดแล้วผมออกมาปี68นั่น
0: ออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
1: น่าปีหน้าและปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
0: เดือนละเท่าไหร่ 3,000 กว่า
1: เสียเดือนมัน 1,400 400กว่า
0: ไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาเนี่ยใช่ไหมพี
1: ่เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตามมาตราสามต่อไปเนี่ยกองสูบพี่กุจองยังไม่ได้จีก็ว่าเคยเอาประกาศเสียนนะ
0: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้
1: ใช
0: ่ที่เราส่งมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สูนก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปก็จ่ายหมดเลยพี่ก็กลางตำละหมดนะ
0: ฮะครับผมผมจะกลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
1: ไม่มีที่ไม่มีไม่ค่อยตะโกนตั้งอยู่ตะโกนตั้งอยู่ขนาด
0: ตะโกนตั้งอยู
1: ่
0: เจ้าอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
1: ก็ดูอยู่บ้านนั่นแหละผมปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ไหนเกี่ยวจับอยู่บ้านที
0: ่ยังอยู่ไหมครับพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติดนะครับอ่ะเป็นกำลังใจนะครับพี่หนูขอเพลงมาไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันครับ

ี่ยแกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคอไอ้เท่งนะครับนะนะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทำงานทำการบางคนก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งในสมัยว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทำร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องมันเต็มๆๆๆๆๆๆๆๆออกมานะครับก็ได้เป็นล้านเม็ดแล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมาเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ป่ะเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะ

็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาเห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบอยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ำยังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอ่ะที่พี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอ่ะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอ่ะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอ่ะอยู่ในผ้าอนามัยอ่ะอย่างเงี้ยเราอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าอนามัยใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่จะขอข้อบอกงี้ครับไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดๆนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะเชื่อไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันก็กว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าต้องเลือกคนเลยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมบางทีเราก็พูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดู นะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดี

ดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออสภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยนะไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับอืมเห็นภาพถนนพระราม2นะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณผู้ฟังปิดตำนานพระราม2ใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยขนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับเออก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการนี้ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะนะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1เดือนเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่าเนี่ยงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เออเอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28สิงหาคมนะครับเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25 กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วสร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีแต่เราจะไป

หัวหินนะไปชะอำนะใจๆนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิดด้วยความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานศาลกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะนี่นะครับสำหรับเส้นทางพระราม2เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90นะเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะครับแต่ภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเดี๋ยววิ่งยิงยาวไปเลยนะครับเตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะทุดงไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไปเนาะมันก็ต้องมีคนผิดอ่ะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าน้องขับรถได้ยังไงเนี่ยตำรวจยังบอกว่ายังไม่มีพยานหรือยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เป็นคนไปสอนน้องนะตำรวจยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งบ้างยายขับกระบะมาส่งบ้างจำวิธีการขับรถมาซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงนี้เขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่

าบอกเด็กมีความจำเก่งอ่ะเอออย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอ่ะเออแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับเออผมมีพี่ที่รู้จักคนนึงเลยนะเขาบอกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจำปฏิทิน100ปีได้อ่ะสมมติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบปึ๊บตอบเราได้เออเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาเออนะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรอเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจำเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคำตอบว่าใครสอนนะเออก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองอืมนะครับนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูแหละว่าอาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะคือน้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารจะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับนะก็มองสองมุมเนาะน้องคุ้มฟังเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระอ่ะใช่ไหมคิดดูว่าคนสูงอายุอ่ะโอ้ใส่บาตรยังใส่ทุกวันเลยบางทีอ่ะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตมากขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกข์กว่าทุกข์

แตกกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะเออจะได้ระมัดระวังนะเมื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นอีกนะครับมันเกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันในเฟซด้วยนะครับพักแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

6:15 น.ครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องดงจามอนกิจสุภาคนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะครับเมื่อเช้านะฮะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องโด่งพี่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่มาเลย นะครับก็เลยบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย480กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเราเนอะนักจัดวิทยุนะพอไม่มีเสียงนี่ทุกอย่างมันจบเลยนะฮะเมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ย

รับรู้ได้ว่ามันแกก็แกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่2นะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่ศรีนะครับหายไวๆนะครับแต่พี่วรวิสาบอกมานะครับขอให้น้องศรีหายไวๆฮะพี่ประโยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะคะนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์นะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับ160ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบล นะครับก็จะเจอฝน160เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะแต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝน170%เลยนะครับก็ระยองจันตราดชลบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างงี้นะลมเย็นๆพัดมาเออนะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาก็กรุงเทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะแถวอสมทก็ด้วยนะหมอกฟ้าครึ้มๆนะครับนะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนใช่ไหมนะครับแต่ก็ระวังฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดหนึ่งนะฮะนะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์ก็ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์อ่ะนะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอไปคุณณเดชเนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชเนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชอ่ะมันเห็นหมดเลยฮะอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชน์นะครับก็ณเดชน์ก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้

นะฮะคุณณเดชยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยก็อย่าลืมว่าเวลาไรเดอร์เขาลงเขาก็เหมือนแบบลงมาณเดชนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณเดชบอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่เดชบอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตนะว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชบอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอาอย่างนี้นะครับณเดชบอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชไปไหนณเดชกลับบ้านครับนะครับประสงค์ณเดชนะครับแล้วมันเห็นแล้วถึงกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหมทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายทางขวานี่นึงขวาแล้วสนใจเฮ้ยเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ๆไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่ก่อนที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แพนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องอย่างเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะนะครับนั้นพี่ณเดชก็เลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะนะครับในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่คุณณเดชบอกก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งในประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปหน่อยนะครับณเดชนี่เขาก็ได้แต่จริงแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองไว้แล้วขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเจออุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นทางเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถามว่าน้องยาย่าเป็นห่วงไหมนี่นะครับเขาบอกไม่เลยครับยาย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะ
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่อง

ื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับนี่นะก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชน์แล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่หว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขานี่หว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชน์ต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองนะเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่นะฮะนะครับก็คุณณเดชน์บอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90% เหลือจ่ายตังค์อีก 10% ไงว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่นี่นะครับก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่นะจะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมอ๋อที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอที่18นี้นะครับคุณณเดชบอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมควรเป็นพระเอกจริงๆนะครับนะ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็ก็จะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชน์ก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนๆผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มันเดินเอาเรื่องของพี่ณเดชน์ไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายบายไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ90+1นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ 1-0นะก็ถ้าได้เรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าทัวร์ฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวไม่พอนะมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับอายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเป็นเต็ง1นะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทีมชาติสเปนก็

ันเข้ารอบนะครับไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่7โมงเช้านี้นะฮะเบลเยียมกับอเมริกาโอ้โหคู่นี้ก็เป็นดราม่ากันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะครับรู้ฟังบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกฆ่าโทษไว้1ปีเอ้าฆ่าโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับนัดนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะเบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเบลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นอ่ะบอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นอ่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกเอาไอไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอกำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกานะคนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎหรือเปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก่อนฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกันแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหนะครับผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกาโอ้โหพูดอย่างนี้มันจะไม่ให้คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมเหมือนโทรไปรายงานโดนัลด์ทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับเรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับก็ไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะ

ที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าเขาก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะอย่างเบลเจียมที่กำลังจะเจอกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโหรับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทำร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบนี้ถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคำวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้1ปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อครหาอีกว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะครับอ่ะนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านเข้าไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นนะแกเป็นคนตรงๆอย่างนี้จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้นะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อหนึ่งเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีหลอบนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของบาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนัลด์ทรัมป์โทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่นะทรัมป์บอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬาสองคนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะเอาถ้าพี่ทัมพูดอย่างนี้พี่ทัมก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทัมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทัมครับท่านทัมฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะนะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไหมนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20 นะครับพี่ทรัมป์ชงจะเชียร์อยู่ละตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอเชียร์กันฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับปิดบันเทิง

นี่นะฮะก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะนะครับช่วยช่วงนี้กีฬามีแต่ฟุตบอลโลกนะมันเป็นต้องขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับอย่างก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับ1

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: พอลซ่า
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: งและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับมาของข่าวเช้านี้นะโอ้โหใกล้7โมงแล้วนะคุณผู้ฟังไปเปิดเจอข่าวนี้นะครับว่าที่มหาสารคามเนี่ยเนาะเขาก็เพิ่งเปิดเรียนนะคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำการสุ่มตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆนะครับนิสิตนะครับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนนะครับเป็นปีแรกนะครับคัดกรองกันมาตรวจ 12,733 คนปรากฏว่ามี 4,000 กว่าคนนะครับติดพยาธิใบไม้ตับนักเรียนในภาคอีสานนะครับที่มหาสารคามเนาะมมส.นะครับเขาบอกว่าคิดเป็น 33% ของนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่เลยนะฮะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในตัวนะก็แน่นอนนะเขาบอกว่าก็ต้องย้อนไปดูว่าวิถีชีวิตอาหารการกินนะครับของเด็กวัยรุ่นชนอีสานนะเสาร์อาทิตย์นัดกันไปไหนนะก็ร้านส้มตำสิกินส้มตำกันนะครับส้มตำใส่ปลาร้าด้วยนะนี่เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบกินปลาร้าดิบที่มีพยาธินะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็เลยให้ความสำคัญแล้วครับเขาบอกว่าโอ้โหพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ว่าเองเนี่ยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะนี่ขนาดเราตรวจแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะเราเจอ 4,000 กว่าคนนะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับในตัวแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะรณรงค์แคมเปญนึงขึ้นมานะครับขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกรณรงค์ให้กินปลาร้าแบบสุกไม่กินแบบดิบน้ำปลาร้าที่ใช้เนี่ยนะครับต้องได้มาตรฐานมิฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็เอาผลวิจัยไม่ใช่ผลวิจัยเอาผลตรวจนะฮะเอาผลตรวจเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับในวงโถงมีท่านผู้ว่าเป็นประธานท่านผู้ว่าชุมพิษเดชรัตน์นะครับท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลยนะครับด้านสาธารณสุขด้านศึกษาด้านการศึกษามานะฮะก็เดี๋ยวจะออกเป็นแคมเปญว่ามหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะว่าต้องให้ความสำคัญละเพราะขนาดเด็กปีหนึ่ง 4,000 กว่าคนติดและปี2ปี3ปี4มันจะรอดได้ไงใช่ไหมครับมันต้องมีชื่อตัวเพราะว่ากินก็อาหารประเภทเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทางจังหวัดเขาก็จะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะฮะพูดถึงนะปลาร้าคนชอบก็ชอบนะฮะคนไม่กินก็ไม่กินเลยนะฮะแต่ว่าคนกินเนี่ยเขาบอกว่าต้องรณรงค์กันแล้วว่าให้กินปลาร้าสุกนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพบอัตราการติดเชื้อเนี่ยถึง 11% นะครับเฉพาะในจังหวัดเขานะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่นักศึกษาปีใหม่เนี่ยนะที่เข้าเรียนในปีการศึกษาเนี้ยนะครับ 4,000 กว่าคนคิดเป็น 33% นะฮะติดมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับบอกเขาบอกว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนะอีกสัก15-20ปีเนี่ยเด็กเยาวชนเหล่านี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยไปเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคนต้อง 4-5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับนะทุกท่านนะกินปลาร้าถูกสุขอนามัยปรุงสุกปลอดพยาธิมันจะทำให้รสชาติเสียไหมคุณผู้ฟังใครกินปลาร้าสุกกับปลาร้าดิบมันต่างกันจังไหนนะครับคนถึงกินปลาร้าดิบเดี๋ยวให้พี่ๆบอกกันหน่อยแล้วกันนะนะเพราะว่าอันนี้ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ไม่กินนะพยายามกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะฮะแต่ว่าโอ้พี่ๆที่ออฟฟิศก็แบบอร่อยกินเสียอร่อย ก็กินครับพี่กินอยู่เนี่ยกินแต่มันยังไม่รู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วแต่คนนะครับผม เดี๋ยวทิ้งท้าย

ผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันคนที่เลี้ยงแมวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาเอาแมวไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของปทุมธานีนะ16ตัวคือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเวลาจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแบบในหมู่บ้านคือพูดง่ายบ้านที่มีกำลังอ่ะเอาไปไว้บ้านที่แบบคือถ้าไปทิ้งวัดก็สงสารแมวแกเลยเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับเส้นรังสิตนครนายกนะฮะพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเอาแมวเขาไปเลี้ยงแมวเขาก็ได้เป็นแมวหมู่บ้านแมวเขาจะได้แบบอยู่สุขสบายดีกว่าให้ไปตกระกำลำบากที่วัดเขาคิดผมว่าเขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดละเห็นเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเอาแมวมามีทั้งพ่อแมวแม่แมวลูกแมวน้อยทั้งหมด16ตัวเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วจริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสต์ตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันอะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยนะก็พบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากธนบุรีเลยนะสองคนเนี่ยตกงานก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเนี่ยรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับกับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7โมงนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วย